ยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะการเรียนนะคะจะเกิดขึ้นที่ CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะ

0: 0944803034และเบอร์0943966649นะคะรีบสมัครเข้ามาเลยนะคะเห็นจำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยลดลงทุกวันทุกวันเลยนะคะอาจารย์เจตค่ะ
1: ก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามานะครับใกล้จะเริ่มแล้วแล้วอย่างที่บอกว่ามีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เป็นยุคของ AI อย่างมากนะห้ามพลาดเลยนะครับอ่ะผมขอพาไปที่สิงคโปร์นะครับมีประเด็นดราม่าคุณลิซ่า
0: คุ
1: ณฟังซึ่งเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับอันนี้มาจาก8days.sg นะเป็นเว็บไซต์ข่าวของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่า elderly owner of Bay Inn wonton noodle choked to ground in dispute over petting girl's head declined to see doctor for back injury อ่ะโอเคประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นมาตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าน่าจะไม่ได้ลุกลามอะไรแต่ปรากฏว่าอันนี้นี่ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนสิงคโปร์แล้วก็จนถึงคนมาเลเซียเองเนี่ยก็ออกมาดีเบตถกเถียงกันถึงเรื่องนี้นะอ่ะคุณลิซ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคืออย่างนี้ครับมีเหตุการณ์ที่คุณลุงคนหนึ่งนะฮะซึ่งคุณลุงคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านเหมือนเป็นหมี่วันตันหมี่แห้งอ่ะหมี่เกี๊ยวอ่ะนะฮะแต่ว่าโอ้โหก่อตั้งมายาวนานนี่เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วคุณลุงคนนี้เนี่ยอายุ73ปีนะครับโดยที่คุณลุงคนนี้เนี่ยชื่อว่าเหยวสงขุนนะฮะคุณลุงก็ทำอยู่ที่ฮอเกอร์เซ็นเตอร์ก็คือร้านเขาเป็นร้านเล็กๆอยู่ในฮอเกอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งที่ East Coast นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา45เนี่ยนะครับเวลาประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยมีการแจ้งเหตุไปที่ตำรวจว่ามีการทะเลาะวิวาทระหว่างชายคนหนึ่งอายุ40ปีกับคุณลุงคนนี้นะครับซึ่งพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่าตอนนี้ร้านใกล้จะปิดละคือเขากำลังจะปิดละก็เก็บร้านเก็บอะไรกันละแต่ว่าก็มีคุณผู้ชายอายุ40ปีเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่กับลูกสาวซึ่งยังเป็นเด็กแบบเด็กน่าจะเด็กปฐมต้นอย่างนี้เลยนะเด็กเล็กๆเลยนะครับก็ด้วยความที่คุณลุงเนี่ยเดินผ่านน้องผู้หญิงคนนี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงเอ็นดูก็เลยเอามือลูบศีรษะ pat to pat ในภาษาอังกฤษคือ pat คือลูบนะฮะลูบศีรษะของเด็กผู้หญิงนะครับและมารดาของน้องผู้หญิงเนี่ยก็คาดว่าที่จะเป็นคุณแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้เนาะเห็นเข้าแล้วก็ร้องแล้วคุณพ่อเดินกลับมาที่โต๊ะพอดีก็เผชิญหน้ากันกับผู้ชายเหมือนกับแบบถามว่ากับคุณลุงเนาะว่าทำไมเนี่ยทางด้านของคุณลุงก็บอกว่าก็เห็นเอ็นดูเห็นหลานน่ารักนี่นะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้จะอีท่าไหนนะฮะเกิดการโต้เถียงกันและคุณพ่อของน้องเนี่ยก็มีการผลักคุณลุงเนี่ยล้มท่ามกลางผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอภาพเนี่ยมันถูกเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยก็มีการดีเบตกันขึ้นมาทันทีมี2ทีมเลยนะคุณลิซ่าทีมนึงก็คือทีมของคุณลุงนะเพราะคุณลุงเนี่ยอยู่มานานก็มีดารามีนักการเมืองมีเซเลบริตี้ที่เป็นลูกค้าประจำของร้านเดย์อิงวันตันนูโดที่ชื่อดังของคุณลุงเนี่ยออกมาปกป้องคุณลุงว่าคุณลุงเป็นคนน่ารักแล้วก็คุณลุงเนี่ยทำไปด้วยความเอ็นดูแน่นอนนะและก็มีคนไปเชียร์บอกว่าให้คุณลุงเนี่ยเอาเรื่องนะเพราะว่ามันคือเหตุทำร้ายร่างกายแต่สุดท้ายเนี่ยคุณลุงเนี่ยไม่เอาเรื่องแต่ทีนี้ก็มีการเผยแพร่มาว่าคุณลุงเนี่ยเพิ่งจะไปผ่าตัดขาและหลังมาก็เลยมีความพยายามบอกว่าช่วยนมแล้วคุณลุงก็ไม่ไปหาหมอด้วยนะคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยไม่นี่เป็นไรแล้วแต่ว่ามีความพยายามที่จะบอกให้คุณลุงเนี่ยไปหาหมอเถอะเพราะว่าลูกเนี่ยบอกแล้วพ่อก็ไม่ยอมไปนะฮะอันนี้ฟังคุณลุงเนาะฟังของทีมพ่อแม่ก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีการสอนกันอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกที่ห้ามนะฮะบุตรหลานตัวเองเนี่ยนะครับยอมให้ใครมาสัมผัสร่างกายนึกออกไหมฮะเพราะมันอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาก็จะสอนลูกหลานแบบนี้ว่าห้ามให้ใครมาโดนเนื้อโดนตัวเด็ดขาดนึกออกไหมฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวพ่อแม่เองเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือการล่วงละเมิดได้นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยทีมพ่อแม่เองก็บอกว่าอันเนี้ยลุงเองก็ไม่ควรมาลูบศีรษะของลูกสาวใครที่เป็นแบบเด็กและเยาวชนแบบนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีคนบอกว่าแต่สิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ยมันก็เกินไปมันก็เกินมาคือ ถึงไม่พอใจอย่างไรก็ไม่ควรนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอ่ะอันนี้ก็เป็นดีเบ

0: ที่กำลังแบบร้อนแรงแล้วก็ขยายวงอย่างมากในสิงคโปร์ครับคุณลิซ่าฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรครับ
1: อ่ะนะคะก็มีสองฝั่งเนาะมีคนเชียร์ทั้งสองฝั่งหรือสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้กำลังแบบเป็นที่ดีเบตกันร้อนแรงมากในโซเชียลมีเดียสิงคโปร์ในสังคมสิงคโปร์ครับแล้วลามไปถึงมาเลเซียด้วยฮะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะมาดูกันเรื่องของ AI นะคะขยับมาที่เวียดนามนะคะมาดูการวางแผนนะคะเป้าหมายที่เวียดนามเนี่ยวางไว้สำหรับปี2030นะคะหรือพ.ศ. 2573นะคะเขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าต้องการให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยคือต้องสามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ได้ถึง 60% นะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การสร้างรัฐบาลดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานของภาครัฐมีความรวดเร็วแม่นยำแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะซึ่งตามรายงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเวียดนามนะคะรัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังที่จะนำ AI นะคะมาใช้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะเพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เสนอแนะแนวทางสำหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจการวางแผนผังเมืองนะคะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็การให้บริการประชาชนนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยตัดสินใจแล้วเนี่ยค่ะแผนดังกล่าวเนี่ยก็ยังตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนงานเอกสารที่ซับซ้อนต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์สถานการณ์ต่างๆอีกด้วยนะคะทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเนี่ยยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาตินะคะ National DataCenter, การลงทุนในระบบคลาวด์นะคะรวมถึงการเร่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน AI แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามมองว่าการผลักดันเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนี้เนี่ยก็แน่นอนมาพร้อมกับข้อคำนึงถึงหลายประการนะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้วก็การสร้างขอบเขตจริยธรรมในการใช้ AI นะฮะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งจัดทำกรอบกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับเพื่อที่จะควบคุมดูแลการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเนี่ยจะทำงานได้อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติแล้วก็มียังไงมันก็ต้องมีมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายอยู่เสมออีกด้วยนะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนการของเวียดนามที่วางแผนไว้เพื่อที่จะนำมาสู่ Digital Government นะคะก็คือรัฐบาลแบบดิจิทัลมากขึ้นในปี2030นี้ค่ะข่าวนี้มาจาก VN Express นะคะ Vietnam wants AI to support 60% of government decisions by 2030ค่ะ
0: ครับขยายความนิดนึงว่านอกเหนือจากทางเวียดนามแล้วเนี่ยเผอิญว่าผมเมื่อเห็นข่าวนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ออกแบบนโยบายนะครับแล้วก็วางฉากทัศน์ของประเทศเขาบอกว่าเป็น post AI era นะคือมองข้ามช็อตไปแล้วคุณลิซ่าคุณผู้ฟังว่าถ้ามันหมดยุค AI ไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อคือเขาเตรียมการไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะคือตรงเนี้ยอยากจะชวนดูนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วนะผู้นำของเวียดนามประกาศแล้วนะว่าจะนำพาประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2045อย่างเงี้ยนะคือแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มีเป้าของตัวเองเราคุยกับทางคุณแฟรงกี้เนาะว่าทางบรูไนเองก็มีเป้าใช่ว่าคือเขารู้ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะหมดนะฮะฟอสซิลฟิวเอลมันจะหมดเขาก็จะพัฒนาประเทศเนี่ยให้เป็นสมาร์ทเนชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยวางฉากทัศน์มองฉากทัศน์ตัวเองอะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนอกจากจะวางไปแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์โลกตามความผันผวน resilience มากนะฮะแล้วอยากจะลองมาตั้งคำถามตัวโตๆว่าประเทศไทยเรามองฉากทัศน์ของตัวเองอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง AI เราเอา AI เนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างจริงๆจังๆเหมือนที่เวียดนามทำหรือเปล่าอันนี้ก็ชวนคิดชวนคุยแล้วก็ตั้งคำถามกันตัวโตๆในเบรกนี้นะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเมียนมา

0: ค่ะ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมากันค่ะ
1: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาถึงช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคือเรื่องของ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณเกรดค่ะ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของ Insight นะคะพฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาพูดถึงของรางวัลกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
6: ครับก็คำถามนะครับก็เป็นผู้ใช้มือถือในเมียนมาเนี่ยนะครับจำนวนมีจำนวนประมาณสักกี่ล้านคนนะครับก็ A ก็20ล้านคน B ก็40ล้านคนครับ
0: ค่ะสัปดาห์นี้ของรางวัล
6: เป็นคุกกี้กาแฟนะครับ3รางวัลนะครับ
0: ค่ะคุกกี้กาแฟนะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายนะคะ A คือ20ล้านรายนะคะแล้วก็ B คือ40ล้านรายค่ะ
6: ครับผมครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
6: ครับผมครับก็มีคำถามนะที่ค้างไว้หลายอาทิตย์ละก็คือตั้งเดือนที่แล้วผู้ชมผู้ฟังที่เราเปิดให้ส่งคำถามเข้ามาถามนะครับมีเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วมีคำถามนึงน่าสนใจก็คือก็ถามว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายและบริโภคของสื่อของเมียนมาเนี่ยนะครับมีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเข้าไปทำการค้าในเมียนมาเนี่ยพอจะมีโอกาสไหมในการทำการค้าที่นั่นผมก็เลยคิดนะครับว่าคำถามนี้เขาจะถามเรื่องของmarketplace หรือว่า e-commerce หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเราคงทายใจเขานะครับแล้วมาคุยกันถึงเรื่องของe-commerce นะให้ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการ

0: ฐประหารแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็คึกคักมากแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการสั่งห้ามการใช้ Facebook อะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นก็เลยทำให้ก็ซบเซาไปพักหนึ่งนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยเมียนมาเนี่ยเขาใช้อีคอมเมิร์ซแบบไหนบ้างเพราะว่าอีคอมเมิร์ซถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซมันต้องมีสองแบบนะครับก็คือแบบมีเป็น Marketplace หรือว่าเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างเช่นของประเทศไทยก็อาศัย Shopee Lazada TikTok Shop อะไรพวกนี้นะครับก็อันนั้นก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือต้องบอกว่าที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขาก็มีMarketplace ของเขาเองนะครับก็ที่ทางรายใหญ่ๆที่ทำกันอยู่นี่นะครับก็อย่างเช่นพวก City Mall ของ City Mart เขานะครับแล้วก็มี shop.com เมียนมานะครับก็คือ shop.com แล้วก็ mm นะครับแล้วก็ยังมีของแมคโครนี่ก็ทำmarketplace ของเขาเอง
1: แมคโครจากเราเนี่ยนะ
0: ใช่ครับจากคือแมคโครเมียนมานะครับก็น้องๆแมคโครเขาก็ดิ้นรนอยู่นะครับว่าจะต้องทำ marketplace ด้วยก็คือแมคโครออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีพวกอะไรebuy นะครับก็คือ e แล้วก็ buyy นะครับก็อันนี้ก็เป็นmarketplace ทั่วๆไปและในส่วนของtraditional หรือว่าเว็บไซต์อิสระเนี่ยนะครับก็หรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ขายตรงต่างๆเนี่ยก็มีนะครับทำแต่ว่าก็ยังเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถทราบจำนวนได้เพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์อิสระนะครับก็ทำบน Facebook บ้างทำบนแบรนด์ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ผู้ขายก็ส่งแอปไปส่งข้อความอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้ววันนี้มันเริ่มที่จะกระจายสินค้าเข้ากลุ่มมือถือเพราะว่าคนใช้มือถือในเมียนมานี่จะเยอะกว่าคนใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็คนใช้อะไร PC นะครับก็คงจะเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการส่งออนไลน์ต่างๆนี่มันก็ยังไม่สะดวกเหมือนกับประเทศไทยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนั้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือFacebook เนี่ยก็มีใช้เริ่มขยับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มากแต่เหมือนในช่วงตอนต้นๆนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยเขาจะใช้ Facebook เป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็หันไปใช้ TikTok บ้างนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำกันวันนี้อันนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เก็บเงินกันยังไงนะครับก็คือก็ยังมีนะครับยังมีการชำระเงินผ่าน COD หรือว่า Cash on Delivery นะครับแต่ก็ยังมีนะครับหรือว่าก็มีการใช้ QR Code นะครับแล้วก็ของKBZ Pay นะครับพวกนี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลหลักนะครับที่ใช้กันอยู่ในเมียนมาถ้าถามว่ารายงานเพราะการผู้ใช้ในเมียนมาใช้บัญชีพวกKBZ Pay เนี่ยเยอะไหมเยอะคนใช้เยอะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ54ล้านกว่านะครับบัญชีทีเดียวเยอะทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับแล้วก็ยังมีเขายังมีพวกเว็บมันนี่นะครับที่ในเครือข่ายมือถือต่างๆเช่น QR code ของ MMQR นะครับ MMQR ก็คือ Myanmar QR พวกนี้ก็มีใช้อยู่นะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้คีริ้วนะครับก็ถามว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ใช่คีริ้วทีเดียวนะครับและสินค้าที่ยอดนิยมที่ขายกันในออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือพวกสินค้าที่ใช้กับความงามต่างๆพวกคอสเมติกหรือว่าสกินแคร์หรือว่าน้ำหอมพวกนี้ก็ชอบกันนะครับรองลงมาก็มีพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็มีทั้งของผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงอะไรพวกนี้จะนิยมกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็นิยมนะครับก็ใช้แล้วก็ยังมีของใช้ในครัวเรือนหรือว่าพวกเครื่องสำอางพวกนี้ก็ถือว่ายังเป็นท็อปอยู่นะครับส่วนของกินของใช้มีบ้างนะครับเครื่องอาหารเครื่องดื่มมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับ

0: ก็ส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นพวกสินค้าที่กล่าวไปแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็การปฏิเสธอัตราการปฏิเสธไอ้ตัว COD หรือว่า Cash on Delivery หรือว่าก็คือก็ชำระเงินปลายทางเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับก็แต่ก็ผู้ขายก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่ากฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาเนี่ยกำหนดให้สินค้าออนไลน์นี้ต้องจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีคนทําแบบหลบๆซ่อนๆก็ยังมีอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ต้องว่ากันเอาเองแต่ส่วนพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยถ้าจะทําเข้าไปในประเทศเมียนมามีโอกาสไหมผมก็คิดว่าต้องมีโอกาสอยู่แต่ว่าคุณต้องมี account อยู่ในประเทศเมียนมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมันก็ยังมีปัญหาที่เป็นข้อจำกัดพอสมควรนะครับสำหรับการทำข้ามแดนอย่างลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มันไม่เคยคงที่เท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับแล้วการส่งเงินกลับมาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาหลักของการค้าอยู่ในวันนี้แต่ก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้านี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสของสินค้าไทยมีไหมก็ต้องบอกว่านี่คือจุดแข็งแล้วก็ opportunity ของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการใช้สินค้าไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างแบรนด์ behavior ให้กับทางลูกค้าในประเทศเมียนมาแล้วเพราะว่าเขาไอตัวแบรนด์ของไทยเนี่ยเราจะได้เปรียบกับแบรนด์ของสินค้าของที่อื่นนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยในระดับมาตรฐานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสินค้าสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกพวกนี้ถ้าไม่มีพวกคุณภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้หน้าเละแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเชื่อมั่นนะครับในสินค้าไทยก็ยังเป็นจุดแข็งของเราอยู่นะครับแล้วก็โอกาสความท้าทายมีไหมมีนะครับก็คือต้องตอบบอกว่าอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ COD หรือว่า Cash on Delivery เนี่ยการหรือว่าการปฏิเสธการรับสินค้าอย่างเช่นพวก Return on Origin เนี่ยในระบบ COD ยังสูงกว่าปกตินะครับไม่เหมือนในประเทศไทยประเทศไทยในการปฏิเสธนี่จะน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำตลาดในนั้นเนี่ยมันต้องดูเรื่องของ Margin เข้าด้วยนะครับ
2: ต้
0: องMargin เผื่อไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะทำในประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปในนั้นเนี่ยก็ต้องมี Margin ค่อนข้างจะเยอะอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของแหล่งจุดส่งสินค้านะครับก็คือตัวเรียกว่าอะไรก็คือโลจิสติกเบสที่คุณต้องทำเนี่ยมันควรจะอยู่ในประเทศเมียนมานะครับก็คือสินค้าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยไปอยู่ในนั้นก่อนแล้วถึงจะเริ่มทำนะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะส่งรับออเดอร์จากประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยเพราะว่าโอกาสที่จะส่งเข้าไปยากเนี่ยมีสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของ import license ของ earning money อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยสินค้าที่จะส่งเข้าไปเนี่ยควรจะต้องอยู่ในมี original base นะครับก็คือของโลจิสติกอยู่ในย่างกุ้งหรือมันดาเลย์นะเป็นหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องทำเผื่อไว้เยอะๆหน่อยนะครับก็ใครที่จะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเนี่ยเราอย่าไว้วางใจเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วก็ที่จะมีปัญหาทางด้านขาดทุนเนี่ยมีปัญหาสูงทีเดียวนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่ามีทั้งโอกาสและมีทั้งข้อจำกัดนะครับแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมเรื่องของสื่อการบริโภคสื่อหรือว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายทางอีคอมเมิร์ซต้องบอกว่าโอกาสมาสูงมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพิ่งจะเปิดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสก็สูงแต่ว่าก็ต้องไปรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับ
1: นะคะอ่ะก็มีโอกาสแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง

0: ด้วยนะคะคุณกฤตคะถึงเวลาที่เราจะเฉลยคำถามแล้วค่ะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายคะ
1: โอ้เยอะมากครับ40ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็น่าจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซหรือว่าการทำตลาดเชิง traditional trade หรือว่า e-commerce trade เนี่ยเราก็ต้องมาที่ CEO
2: ครับ
0: CW Tower ราชดานะคะ CEOs of ASEAN นะคะที่เราจะมีเปิดยังเปิดรับสมัครอยู่นะคุณกฤตค่ะแต่ว่าเหลือที่นั่งน้อยมากเลยคุณกฤตก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันในหลักสูตรนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคำถามวันนี้คำตอบก็คือ B นั่นเองนะคะ40ล้านคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครได้รางวัลกันนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีและเจอกันใน MCOT CEOs of ASEAN ด้วยแบบเต็มๆเลยนะคะ
2: ครับยังมีอีกหลายท่านเลยนะฮะในหัวอ่านด้วยก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับห้ามพลาดนะฮะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณสสิธรครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนานๆเราได้จัดรายการคู่กันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านมีเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ว่าความเสียหายยังอยู่ในวงกว้างอยู่นะครับเมื่อวานนี้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และก็รัฐมนตรีหลายท่านลงไปกำกับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามดำริของนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI Passport ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าขอเริ่มต้นนะครับด้วยข่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับวันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุน

0: กของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับเป็นภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้นะครับแล้วก็ Daily News พาดหัวบอกว่าปิติในหลวงราชินีทรงเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประสบนิกรปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินครับ
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านยังน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและมวลน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้นะคะเทศบาลเมืองน่านเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือน้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านส่งรถเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือน้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยประกาศแจ้งเตือนภัยว่าขณะนี้น้ำได้เอ่อท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนรับมือสาธารณะสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าปี2549ขอให้ประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นให้พร้อมและเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงประกาศเตือนประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ารวมถึงรถยนต์ไปไว้พื้นที่สูงและปลอดภัยเนื่องจากหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นตามที่คาดการมีโอกาสล้นแนวผนังกั้นน้ำและไหลเข้าสู่เขตเศรษฐกิจชั้นในของเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีโรงแรมที่พักร้านอาหารโรงเรียนและร้านค้าจำนวนมากนอกจากนี้นะคะทางปภ.ก็แจ้งเตือนว่าจากการคาดการของกรมชลประทานระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ9เมตร10เซนติเมตรในช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็สูงกว่าระดับตลิ่งและมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวประเด็นนี้รวมถึงมีภาพข่าวด้วยค่ะยศชนันบินด่วนสู้น้ำท่วมน้ำป่าโคลนถล่มน่านดับ2ราย4อำเภอวิกฤตพะเยาลำพูนอ่วมหนักกองทัพอพยพชาวบ้าน15จังหวัดเฝ้าระวัง 19-21 สิงหาคมน่านวิกฤตหนักน้ำป่าโคลนถล่มทะลักซัดอำเภอปัวนายกห่วงท่วมน่านสั่งตรงจากออสซี่ระดมช่วยเยียวยาเต็มที่ยศชนันบินด่วนคุม8มาตรการรับมือสลดผู้ป่วยติดเตียงดับประกาศภัยพิบัติ12ตำบลกรมชลเตือนมวลน้ำจอดถล่มเมืองน่านมีภาพนายชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือบินด่วนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเมื่อวานนี้ค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพตำรวจตระเวนชายแดนฝากกระแสน้ำช่วยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมหลายพื้นที่จังหวัดน่านโดยอำเภอปัวกระทบหนักสุดบ้านเรือนรถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ขยายความเรื่องของการลงพื้นที่ของดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตามดำริของนายกรัฐมนตรีโดยลงพื้นที่ไปยังสถานีวัดน้ำ N1 สะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะผู้บริหารกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่รวมถึงนายสงยศ

0: ธรรมสูตรอดีตผู้สมัครส.ส.ร่วมลงพื้นที่แล้วก็รายงานสถานการณ์นายสุริยะในฐานะรัฐมนตรีเกษตรครับสั่งการและก็กำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ AKA-32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนายยศชนันบอกว่าตามข้อสั่งการของนายกครับได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยรัฐมนตรีและก็ทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดนะครับและในส่วนของพาดหัวข่าวนะครับประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพช่วยระทึกเป็นภาพตำรวจตชด325ครับช่วยอพยพชาวบ้าน3คนติดอยู่ในบ้านที่ถูกกระแสน้ำป่าซัดถล่มในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องใช้เชือกผูกโยงข้ามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเข้าไปช่วยนำตัวทั้ง3คนเป็นชายหญิงแล้วก็เด็กหญิงออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพเหยื่อน้ำป่าครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเก็บศพนายสุรสิทธิ์ออดลาวถูกน้ำป่าซัดถล่มบ้านจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านฝายมูลตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีกศพก็คือนายสินชัยกางขัดผู้ป่วยติดเตียงจมน้ำดับอยู่ในบ้านตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมอย่างรุนแรงจนได้รับผลกระทบนะครับสำหรับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับประกาศภัยพิบัติน้ำป่าถล่มน่านวิกฤตเส้นแล้ว2ศพอำเภอปัวอ่วมถนนขาดจมหมู่บ้านเกือบชั้น2ตชด.ช่วย3ชีวิตระทึกหนูสั่งเจ็ตสกีและฮอลุยยศชนันรุดลงบัญชาการรับมือท่วมหนัก3จังหวัดครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่นายยศชนันได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจากประเทศออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้สั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายกระบุว่าขณะเดียวกันก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนันเองก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วซึ่งขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องของศูนย์พักพิงก็ได้จัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารอย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีข้าวเต็มกล่องแต่ปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่เอาแต่ภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแม้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยังคงมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียผมขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมพาดหัวข่าวเช่นกันนะคะน่านอ่วมเร่งอพยพนายกร้อนใจข้ามประเทศภัยน้ำท่วมน่านต่อสายตรงด็อกเตอร์เชนดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วย้ำดูแลอาหารการกินผู้ประสบภัยให้เต็มที่อย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่ยศชนันนั่งแท่นคุมสถานการณ์ส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากสั่งสแตนบาย KA-32 แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคส24ชั่วโมงขณะที่ปลัดมท.ชี้นายกสั่งเด็ดขาดห้ามมีผู้เสียชีวิตสังเวยน้ำท่วมรอบนี้สุภมาศคุมสื่อรัฐเกาะสถานการณ์ต่อเนื่องสลดน้ำป่าซัดน่านดับ1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหนีไม่พ้นปภ.อัปเดตน้ำปัวลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่ท่าวังผาด้านทหารม้าพร้อมลุยน้ำช่วยประชาชนค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดค่ะก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะคุณสสิธรครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของผู้จัดการรายวันเช้าวันนี้นะครับบอกว่าสถาน

0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านลดลงแล้วครับแล้วก็น้ำได้ไหลต่อไปยังพื้นที่ต่อเนื่องแต่ว่าได้ทิ้งสภาพความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้างส่วนอำเภอท่าวังผาเนี่ยพบว่าระดับน้ำทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับอำเภอเมืองน่านครับพบว่าน้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ60เซนตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมามวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอาคารร้านค้าเขตเทศบาลเมืองน่านมวลน้ำได้มุดผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมบริเวณหลายจุดของตัวเมืองน่านตั้งแต่แยกทกส.สี่แยกกิติชัยแต่ว่าล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณณรงค์ก็
0: เป็น2รายนะครับอย่างพาดหัวของออนไลน์ของผู้จัดการเช้าวันนี้เนี่ยนะครับพาดหัวอย่างนี้เลยครับปัวท่าวังผาน้ำท่วมลดแต่สุดยับเยินความเสียหายสุดรุนแรงขณะที่มวลน้ำหลากลงพื้นที่ตอนใต้น้ำน่านขึ้นสูงกว่าตลิ่งมุดท่อระบายน้ำท่วมเขตเมืองบางจุดตั้งแต่เมื่อคืนทั้งเทศบาลปภ.ระดมสูบสู้จนเริ่มลดระดับบางจุดเหลือ 30-50 เซนติเมตรนายกเล็กเมืองน่านเชื่อมั่นเอาอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวน่านด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างที่น้ำจะหลากลงก็ต้องระมัดระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ออสเตรเลียครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียนะครับดึงนักลงทุนวินวินทั้ง2ฝ่ายครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่าง 17-19 สิงหาคมว่าการเยือนครั้งนี้ครับน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยรัฐบาลได้นำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass นะครับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Serviceในการอำนวยความสะดวกและก็ขจัดอุปสรรคให้นักลงทุนต่างชาติในจุดเดียวปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและก็ร่วมลงทุนมากมายและถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทครับทำให้ออสเตรเลียมองคนไทยว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมทำไร่ไถนาอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นประเทศที่มีทุนระดับชาติไปลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือข้อกังวลของภาคเอกชนเรื่องระยะเวลาวีซ่าการทำงานของแรงงานไทยที่อาจจะสั้นเกินไปก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครับก็รับทราบปัญหาและก็มอบหมายให้รัฐมนตรีแรงงานของทั้งสองประเทศไปหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่คนไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเรื่องนี้มีผลทำให้ภาพลักษณ์ทางสายตาของออสเตรเลียลดลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าความเสียหายทางความรู้สึกมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การพบกับนายกออสเตรเลียก็ได้ยกระดับเรื่องนี้ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับโดยนายกออสเตรเลียมองว่าเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้ให้น้ำหนักจนกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทยแต่อย่างใดครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ใน Daily News ครับอนุทินปลื้มออสซี่จับคู่ธุรกิจลงทุนฉลุยดึงไทยเข้า OECDโกงสอบใกล้จบ DSI โต้สอสอส้มก็รวมถึงประเด็นการเมืองโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นเข้าไปด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการกงสอบท้องถิ่นนะคะทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.กล่าวมั่นใจในความครบถ้วนรอบคอบ

0: ของขั้นตอนในการเพิกถอนข้าราชการของหน่วยงานท้องถิ่นโดยตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทรับรองผลคะแนนที่ถูกต้องเอาไปเข้ากกลางก็รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องข้อเท็จจริงก็คือคะแนนนี้มีการตรวจอยู่แล้วโดยบริษัทคู่สัญญาของมสว.ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่คะแนนที่ถูกต้องไม่เคยถูกนำมาใช้ค่ะด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าหลักฐานของข้อสรุปแต่ละจังหวัดที่มาไม่พร้อมกันก็จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่นะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยืนยันว่าไม่มีจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งกรอบเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะโรมไล่บี้กุนซือหนูแฉโยงโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลเย้ยมีผลงานโดนตีศาลรัฐธรรมนูญสั่งสำนักงานศาลศึกษาข้อมูลปมบาร์โค้ดเพิ่มเตรียมไต่สวน26สิงหาคมชายชนกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพปรับครม.ยึดผลงานไม่ตีกรอบ1ปีชี้ปมหัวสว.เขากระโดงดิสเครดิตทางการเมืองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลั่นเช็คบิลโกงสอบท้องถิ่นจบใน31สิงหาคมเผยหลายจังหวัดเข้าใจไร้กังวลเซ็นปลดข้าราชการสอถอแจ้งเคลียร์อบจ.ลำพูนแล้วหลังเห็นหลักฐานใบคะแนนปปง.เร่งสอบทุจริตท้องถิ่นก่อนยึดอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องรังสิมันฟุ้งได้รับข้อมูลโยงฝ่ายการเมืองเอี่ยวหลังพบคนสูงกว่าระดับอธิบดีคุยอาจารย์มหาลัยในเซฟเฮาส์บี้ปปช.เรียกนายกสอบดักคออย่าชิงรีบตัดตอนปิดคดีไอติมโพสต์คุยหัวสว.โดนแจ้งหมิ่น3คดีค่ะ
1: มีเรื่องของเลแม็กซ์โดนัลด์นะครับวงการบันเทิงเราสูญเสียเขาไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องช็อกหลายเป็นช็อกหลายคนเลยนะครับทางลีโอพุทธแล้วก็ต้าบาร์บี้เพื่อสนิทเศร้าบอกเพื่อนเหนื่อยมากแล้วขอให้เดินทางอีกโลกหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้หยิบยกมาจากเว็บไซต์ TMA Encore ของสำนักข่าวไทยครับประเด็นนี้มีรายละเอียดว่าย้อนไปดูไทม์ไลน์นะครับที่ภรรยาของเรให้ข้อมูลก็เวลาเที่ยงคืน12นาทีครับวงจรปิดจับภาพนาทีเรล้มวูบบนโซฟาภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ61ต่อมาตอน 6:20 น.พบร่างของเรนอนอยู่บนโซฟา 10:48 น.เมื่อวานนี้ครับที่บ้านพักย่านพัฒนาการ61เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้นำร่างของเรแมคโดนัลด์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกจากบ้านพักไปส่งยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งหลังจากเรเสียชีวิตสมาชิกคนในครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งลีโอพุตต้าบาร์บี้ก็เดินทางมาที่บ้านของเลหลังจากทราบเรื่องก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและตกใจกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับลีโอพุตเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเวลาประมาณ 7:00 นก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติแล้วภรรยาของเรจะไม่ค่อยโทรมาในตอนเช้าส่วนใหญ่คนที่จะโทรมาตอนเช้าน่าจะเป็นเรเพราะเรตื่นเช้าทุกวันเช้านี้ภรรยาของเรโทรศัพท์มาหาพร้อมร้องห่มร้องไห้ตอนแรกเข้าใจว่าทะเลาะกันตามประสาสามีภรรยาแต่ทางภรรยาของเรแจ้งว่าเรเสียชีวิตแล้วตอนนั้นรู้สึกตกใจอย่างมากครับเป็นเรื่องที่เกิดกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็อยากจะบอกเพื่อนว่าการเดินทางของเรยังไม่สิ้นสุดมันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นอยากจะบอกเพื่อนว่าเดินทางอย่างปลอดภัยโชคดีแล้วก็ให้พักผ่อนบ้างนะครับมีภาพประกอบอยู่ใน Daily News ด้วยนะครับเป็นภาพของต้าบาร์บี้และลีโอพุทเดินทางไปที่บ้านพักของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดาราขวัญใจวัยรุ่นยุค90ครับย่านซอยพัฒนาการหลังทราบข่าวเพื่อนรักเสียชีวิตกระทันหันขณะที่นางสริญญาแมคโดนัลด์สุดโศกเศร้าหลังต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่คาดคิดเผยตื่นเช้าพบสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1บริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ไม่ตื่นบรรดาแฟนคลับรู้ข่าวต่างพากันร่วมแสดงความอาลัยพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับของ Daily News เช้าวันนี้ครับเพื่อนแฟนคลับอาลัยเรย์แมคโดนัลด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค90วูบนอนตายบนโซฟาที่บ้านเมียตื่นพบร่ำไห้รอชันสูตรครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเด็นเรื่องของคุณเรย์ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระเอกดังดับสลดอาลัยเรสิ้นกระทันหันคาบ้านสุดช็อกวงการบันเทิงเมียพบเป็นศพ

0: บนโซฟาพุตต้าตกใจรู้ข่าวร้ายสงสัยเพื่อนเหนื่อยล้าส่งนิติเวชพิสูจน์สาเหตุอาลัยเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรลูกครึ่งชื่อดังค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นครับโดยเฉพาะที่ดินของวัดป่าดุลยารามก็ยังเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่เรื่องของไทยพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ลงทะเบียนวันแรกก็มีบรรยากาศและมีจำนวนคู่ที่เข้าไปลงทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นวัดป่าอดุลยารามนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการการศาสนาครับลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นสางปมข้อพิพาทการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านกฎหมายเรื่องถวายที่ดินวัดขณะที่ป้าดาเองเมื่อวานนี้ก็บุกสน.พระโขนงครับอ้างถูกยัดข้อหาและหมายจับเท็จมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับภาพประกอบเป็นภาพป้าดาโวยครับตำรวจจับกุมนายก้องจินดาพงศ์ข้อหาบุกรุกที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านพระโขนงนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของป้าดาครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์ซึ่งไม่พอใจการทำงานของตำรวจไปโวยวายลั่นที่สน.พระโขนงนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยแล้วก็พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าป้าดาฉะเดือดฟาดตำรวจลุยสน.พระโขนงคดีเก่าทวงที่ดินลูกน้องโดนจับในข้อหาบุกรุกกรรมาธิการการศาสนาลงพื้นที่ติดตามปมขัดแย้งที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นไปหารือสางปมข้อพิพาทการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านกฎหมายเรื่องถวายที่ดินวัดขณะที่ป้าดาบุกสน.พระโขนงอ้างถูกยัดข้อหาและหมายจับเท็จครับ
4: ส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีพาดหัวข่าวเรื่องของกวาดล้างขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรชมพูค่ะต่างด้าวโผล่อื้อผงะเช็คย้อนหลัง10ปีพบต้องสงสัยกว่า 3,000 มท.4เร่งขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์ต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านรับมีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยลุยสแกนทั่วทุกเขตทั่วกทม.ก่อนขยายไปทั่วประเทศชี้เป็นเรื่องความมั่นคงต้องตัดไฟแต่ต้นลมขณะที่กทม.เปิดผลสอบเขตดินแดงย้อนหลังปี 60-69 พบต้องสงสัย 3,228 รายเอี่ยวสวมสิทธิ์บัตรชมพูกทม.สั่งปูพรมตรวจสอบเชิงลึกย้ายเข้าทะเบียนราษฎร์ขีดเส้น50เขตรายงานผลเร็วที่สุดห้ามเกิน1กันยายนด้านปปง.ลุยสอบเส้นทางเงินคดีบัตรสีชมพูชี้หากพบความผิดมูลฐานพร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
3: เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ครับเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จวันแรกทะลุ 500,000 คนเลยครับจำกัดเพียง5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ครับชัยชนกแจงชัดไม่สนคำขู่ตาม TOR THAI Passport วันแรกทะลุ 500,000 วันเดียวทะลุ 500,000 รายลงทะเบียน THAI Passport วันแรกพุ่งยันระบบปลอดภัยชวนลงผ่านทางรัฐหลังไทย ID มีสะดุดชัยชนกแจงซัดโมเดล .net ทำตาม TOR domain .net ทำตาม TOR ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยแน่นอนไม่สนฝ่ายค้านจะฟ้องมาตรา157ย้ำโครงการนี้อาจไม่ถูกใจคนบางกลุ่มแต่ยืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับ
4: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวครอบครัวญาติพี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การ

0: บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ก็เรื่องของการเปิดรับสมัครใหม่เนี่ยก็หลายกลุ่มการเมืองนะครับในนนทบุรีก็เร่งส่งคนลงแข่งขันชิงชัยแล้วนะครับปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของภาษาไทยคือโอกาสของเยาวชนและก็อนาคตที่เท่าเทียมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่โรงเรียนบ้านลือเน่งอยู่ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจับมือสภากาชาดจังหวัดยะลาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของคู่แม่ลูกกว่า50คู่ครับโดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่เป็นการปูรากฐานสำคัญให้เยาวชนนำไปต่อยอดการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเปิดรับโอกาสใหม่ๆในอนาคตนอกจากนี้ภาพของเยาวชนผู้ปกครองครูและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างความคุ้นเคยความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นพลังร่วมของทั้งชุมชนเพราะการสร้างความสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่มิติความปลอดภัยแต่คือการมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างมั่นคงมีทักษะมีพลังเติบโตและพร้อมกลับมาพัฒนาบ้านเกิดก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงเมื่อเวลา1นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเปิ้ลนาครศิลาชัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเวลานี้ปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ8เมตร50เซนติเมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรสำหรับในส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายสั่งการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านไม่

ต้องประสบกับสภาพปัญหาเดิมซ้ำทุกปีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงแต่ทางฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งพื้นที่ต่ำกว่าอำเภอเมืองน่านโดยพบลักษณะน้ำไหลหลากและไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลงไปที่หนองน้ำครกและ

0: ก่อนไหลมาอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงเช่นกันด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนเฝ้าฝนต่อถึงพรุ่งนี้น่านฝนลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งก่อนฝนโดยรวมจะลดลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่22สิงหาคมสำหรับจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มีแนวโน้มฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแต่วันที่21สิงหาคมยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงยังต้องเฝ้าติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขาเติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
2: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องของการทำงานของโต๊ะข้าวครับเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในจังหวัดชุมพร19สิงหาคม2569นายธีรศักดิ์แสงห้อยปลัดจังหวัดชุมพรครับท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข้าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของชุมพรนี่แหละครับเขาประชุมกันมา8ท่อนแล้วนะเฝ้าระวังกันมา8ท่อนเลยเพื่อก็จะได้เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแล้วก็ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และก็จังหวัดชุมพรแล้วก็ประจานการปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอทุกอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันเอาก็เป็นกำลังใจให้กันเลยสำหรับท่านจีรศักดิ์แสงอ้อยปลัดจังหวัดชุมพรอายุใหม่ๆก็อุดมการณ์แน่วแน่ดีเด่นแข็งแรงวันนี้มุ่งกันฟื้นบังได้ข่าวว่าจะได้ขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพราะว่างอยู่คนดีชุมพรนี่นะถ้าได้จริงก็ดีเพราะอายุก็ยังเลื่อยครั้นจะผลัดจะผู้มีตังก็อาจจะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันก็คิดว่าถ้าอุดมการณ์อย่างแข็งแรงแน่วแน่เมื่อตอนที่เจอผมใหม่ๆนะท่านก็มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็เขาได้เหมือนกันแต่อย่างที่ผมไม่รู้นะพูดไปเดี๋ยวแกจะโกรธเปล่าทีนี้เราไปดูอีกเรื่องกับที่ชุมพรในท่านผู้ฟังเอาภาคใต้ก่อนภาคใต้บ้านเรานี่นะโคชนเนี่ยคือไอ้วัวชนเนี่ยนะมันโด่งดังมาตั้งแต่สมัยไหนมีทั้งควายมีทั้งวัวเอ้ยเอามาชนกันจะบาปจะกรรมไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นกีฬาอย่างนึงทางจังหวัดแถวนู้นนครตั้งพัทลุงสงขลาโอ้โหเล่นเงินขู่เป็นล้านบ้านเราเนี่ยลังลังมันไม่ค่อยมีเพราะคนไม่ค่อยนิยมคือท่านไปเล่นไก่ชนกันเสียมากแต่ว่าวันนี้ครับทางปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาบอกต้องเดินหน้าปั้นโคชนต้นหนามก็ไปที่ความโคชนเรียบเบอร์สวีนะเพื่อติดตามการพัฒนาสายพันธุ์ยกระดับพันธุกรรมสุขภาพระบบจัดการฟาร์มตั้งใจว่าจะสร้างแหล่งโคชนพันธุ์ดีป้อนเกษตรกรแล้วก็ตลาดทั่วประเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาโคชนลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงโคชนของเกษตรกรที่ฟาร์มดร.ถาวรสงครามหรือความโคชนนายวัวไทยนาก็อยู่ที่หมู่ที่12ตำบลคนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นฟาร์มโคชนที่มีศักยภาพหมุงผลิตโคชนพันธุ์แท้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์พร้อมเป็นแหล่งผลิตโคชนต้นน้ำคุณภาพสำหรับเกษตรกรในพื้นที่และตลาดโคชนทั่วประเทศในการลงพื้นที่เนี่ยว่าทีร้อยตีมนทนโลหะปักดีปศุสัตว์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ภิชัยโพธิกสร้างนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และก็นายจักรพงศ์มนตรีวัดหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสาธารณสุขเขตและก็รักษาการปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพรนายพัฒพงศ์อาทิตยกุลปศุสัตว์อำเภอสวีแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานรับฟังข้อมูลการจัดการฟาร์มและแลกเปลี่ยนความเห็นกับเกษตรกรก็จะได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงโคชนให้เป็นระบบมากขึ้นจุดฉีดคาดยู่ถีต้นหนามครับฟาร์มให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์

0: เล่นโคที่มีพันธุกรรมและโครงสร้างร่างกายเหมาะสมมีความสมบูรณ์แข็งแรงควบคู่กับการจัดการอาหารการเลี้ยงดูและสุขภาพสัตว์เพื่อให้ได้โคชนต้นน้ำคุณภาพสามารถต่อยอดเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็พัฒนาฟูงโคชนของเกษตรกรหลายอื่นได้สำนักงานปศุสัตว์ชุมพรได้บอกว่าการมีแหล่งพันธุกรรมและพ่อแม่พันธุ์คุณภาพในพื้นที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในฮวงโซ่ของการผลิตจะช่วยเกษตรกรพัฒนาฟูงโคได้ต่อเนื่องลดข้อจำกัดในการจัดหาพันธุ์จากภายนอกแล้วก็เพิ่มมูลขาให้กับโคที่ผลิตได้ในจังหวัดชุมพรคณะเดียวกันนี้การส่งเสริมโคชนไม่ได้มุ่งเฉพาะเรื่องสายพันธุ์แต่ครอบคลุมถึงสุขภาพสัตว์การป้องกันและควบคุมโรคการจัดการฟาร์มพัฒนาพันธุกรรมและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สื่อการเดินทางไปรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและก็ทางด้านการพัฒนาสายพันธุ์การจัดการสุขภาพฟุ้งป้องกันโรคการจัดทำข้อมูลโคพันธุ์ดีรวมถึงการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงตลาดภารกิจครั้งนี้จึงเป็นการเดินหน้าเชื่อมพันธุกรรมดีสุขภาพดีจัดการดีและตลาดเข้มแข็งเขาจะได้พักนั้นในโคชนจากอาชีพและภูมิปัญญาของเกษตรกรสู่การผลิตที่มีระบบและมาตรฐานพร้อมกับสร้างเครือข่ายแหล่งพันธุกรรมโคชนคุณภาพเขาว่าไงโคชนชุมพรเป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและจังหวัดชุมพรเชื่อมต่อสู่ตลาดโคชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนครับแม่นี่ก็เป็นความฝันของคนที่ทํางานทางด้านปศุสัตว์หลายคนนะครับรวมถึงผมกันเนี่ยฟันนักหน้าครับที่ยากจะมีฟูงวัวฟูงโคฟูงไฟเลี้ยงจะเอาไว้แลหรือว่าจะเอาไว้ค่ายได้ก็หวาไปแต่ว่ามันไม่มีความทราบหมายคนที่จะทำพันนี้ได้เนี่ยโอ้โหต้องหิดใจเข้มแข็งเสร็จแล้วก็ต้องมีทุนพอสมควรมีเวลาหมาเรียกว่าต้องรักบางคนรักหมากว่าเมียเหล่าเอ็นนะเอาเขาเป็นกำลังใจให้กันครับอันนี้ก็คุณธนากรโคชนเมธีนะท่านก็ได้รายงานเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจจริงๆโดยเฉพาะท่านนายสัตวแพทย์พิชัยโพสังเนี่ยผมทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยที่ว่ายังลุยในพื้นที่เลยครับนะเป็นคนตั้งใจทำงานอย่างเก่งเพื่อพี่น้องเกษตรกรกันอย่างจริงจริงจังๆกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเอานะเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วอีกหลายเรื่องครับที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้ครับนะแป๊บเดียวใจ
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกัน
0: ก็ครับก็มาพบกับผมนายซากทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปดูแขวงทางล่วงชุมพรกับเข้าจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางล่วงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมในโลจิสติกช่องใหม่แก้วอำเภอถุงตะโก19สิงหาคม2569กับแขวงทางล่วงชุมพรนำทีมโดยนายกรีธาเดชพินท่านผอ.แขวงทางล่วงชุมพรก็ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางล่วงสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรตำบลตะโกอำเภอถุงตะโกเพื่อนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมก่อสร้างทางเพื่อเชื่อมชุมชนซ่องข้างทางบนทางล่วงสายลักนะในการก่อสร้างทางขู่ขนานบนทางล่วงหมายเลข41ตอนเข้าบ่อถาทองลักกิโลเมตรที่51จนถึง52ด้านสายทางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วตำบลตะโกอำเภอถุงตะโกระยะทาง 1,540 เมตรหรือว่าโลขึงพูดกันง่ายๆงบประมาณท่านดูไปเท่าไหร่ลองเดาแล้ว25ล้านครับแม่เอ้ยสร้างทางโลขึงเดือนนี้25ล้านน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงๆนะความเป็นมาก็คือเนื่องจากว่าทางล่วง41เนี่ย บริเวณจุดดำเนินโครงการเป็นเส้นทางสายลักที่จะเฉื่อมการเดินทางและขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคใต้ก็การจราจรนั้นปริมาณสูงถึง 29,290 คันต่อวันรถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูงขนาดเดียวกันสภาพพื้นที่เป็นยานชุมชนมีชาวบ้านอยู่หมาจุดเฉื่อมต่อกับเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรตลอดจนการสัญจรท้องถิ่นเพื่อเดินทางสลับไปมาระหว่างชุมชนด้านซ้ายและด้านขวาต่อเหนืองแล้วก็ยังมีจุดทางเฉื่อมตั้งอยู่บนโค้งอันตรายส่งผลให้เกิดประเด็นขึ้นบ่อยครั้ง

กรมทางหลวงก็ได้แรงเห็นความสำคัญในการปรับปรุงสภาพทางเดิมซึ่งก็เป็นทางชันพิเศษผิวทางและไหลทางชนิดแอดฟันคอนกรีตที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า40ปีโดยการดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนานขนาดช่องช่องจราจรความกว้างช่องจราจรละ3เมตรเพื่อแยกการสัญจรระดับท้องถิ่นออกจากสายหลักได้อย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการโครงสร้างก่อสร้างทางคู่ขนานในครั้งนี้ก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแก้ไขปัญหาการขับขี่ย้อนซ่อนของคนในพื้นที่ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก็สอบถามได้ที่แขวงทางหลวงชุมพรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0775111035หรือว่า0775111034หรือจะส่งไปทางอีเมลก็ได้อีเมลนี่ก็บอกว่าสถิติชุมพร @gmail.com นะก็ตนไปห้าแล้วก็ละกันเออแต่ว่าผมเนี่ยฝากถามออากาศไปถึงท่านพ่อปรีท่าเดชพินเนี่ยว่าท่านต้องออกแบบให้รถเครื่องเนี่ยมันสามารถวิ่งส่วนทางกันได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพันนันนะเสร็จแล้วเนี่ยตรงไหนที่ว่าชุมชนมาท่านก็ต้องทำไอ้เขาเรียกอะไรสเตเบิลนะนั่นนะให้รถเครื่องมันวิ่งเร็วมากไม่ได้ไม่พันนันแล้วมันก็ไม่ได้ผลได้ไหมครับแล้วก็ส่วนเลนเนี่ยถ้าทำได้ทางรถยนต์กันรถเครื่องกันยิ่งดีแต่ว่าจะต้องทำช่องกลางจะต้องฟังไอ้ตัวที่แบ่งช่องการจราจรมันชัดเจนเวลาเกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องมาหนังเที่ยงมึงเที่ยงกูกันอยู่ว่าทางไหนไปทางไหนกลับได้ปัญหาเนี่ยนะก็ฟ้ากันไว้กับรายละเอียดเลยผมเชื่อว่าท่านเป็นถึงพ่อแขวงทางหลวงชุมพรเนี่ยน่าจะเก่งกว่าผมว่าปัญหาแล้วนะเราก็เคยเจอกันหลายที่แล้วในการแสดงความคิดเห็นแต่ท่านก็เห็นว่าตะเสี่ยงของประชาชนเนี่ยได้รับความสำคัญงานมันก็คล่องแต่เนี่ยพอเมื่อกระทางที่จะสร้างตั้งแต่น้ำวดหลังส่วนมาลงตรงไอ้แถวๆแยกสามายอีกไม่นานท่านจะได้เห็นนะพี่น้องแถวนั้นจะได้สะดวกสบายคือทางที่มันวิ่งสายลักสมควรแล้วครับที่จะเอาขึ้นไว้ข้างบนมันจะได้วิ่งบดเดียวผ่านไปเลยไม่ต้องไปกลัวไหมครับว่าคนข้างหลังจะขาดไม่ได้ไม่ฉายครับคนที่จะมันจะสื่อข้องมันลงหลังเองเลยจะเฉือบ้อมตาป้ามีไหมครับที่ว่าวิ่งอยู่ข้างบนคนที่ไม่ตั้งใจซื้อจะแหวมน้อยครับนะอันนี้ก็ฝากบอกกันหน่อยครับทีนี้เราไปแลเรื่องแล้วกองการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ19สิงหาคม2569กับนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติหน้าซึ่งก็มีคณะกรรมการเข้าร่วมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานงบประมาณในการดำเนินการสนองพระราชบัญญัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติเนี่ยก็มีผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมีรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรและเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัตินะแล้วก็มีว่าหน้าส่วนราชการต่างๆรวม46หน่วยงานเลยนะเพื่อได้กำหนดแนวทางของการปฏิบัติซึ่งก็ในการประชุมครั้งนี้ก็ได้ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ71นะครับของจังหวัดชุมพรเนี่ยหน่วยงานที่รวมสนองพระราชบัญญัติในจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณของตนเองจำนวนทั้งสิ้น26โครงการประมาณ2,197,024 บาทขอการเรียนรู้กิจกรรมปกปักทรัพยากร6โครงการกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร2โครงการนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรมีอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรมีการสร้างจิตสำนึกนะแล้วก็กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรอีกเอานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีๆครับเอาไปแล้วเรื่องที่ดีๆกันไปแล้วทุกท่านซ้อกิติลักษ์พรมรัตน์ครับเดินทางไปเห็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยอายุ80-90ปีนอนกับถีครับภาพกลางผ่าแล้วผ่าล้าขาใหญ่ใจที่ครอบครัวรับไม่ไหวประกาศจะล่างเงินเดือนส่วนตัว3เดือนแหมเอ้ย3เดือนมันต้องประกาศไปเลยว่า3ปีนะท่านซ้อกิติจัดซื้อแพมเพิร์ตแล้วก็หวาไปโดยนายกิติศักดิ์พรมรัตน์กับซ้อชุมพรเกษตรก็ได้เดินทางไปมอบอุปสุขอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลสันลุยตำบลซ่องพี่น้องตำบลทุ่งเจริญอำเภอถาแสถึงก็ต่อยอดมาจากกิจกรรมขบวนรถสายบุญนะเห็นไหมที่ก็ได้มากันปรากฏว่าซ้อคิดไปเห็นไงโอ้ยคนเฒ่าคนแก่อายุ80-90นอนติดเตียงตังก็ไม่มีลูกหลานก็อยากจนแกบอกว่าเนี่ยได้เห็นผู้สูงอายุ90ปีแล้วก็80ปีนอนติดเตียงอย่างยากลำบากครอบครัวมีภาระรู้สึกจะเถื่อนใจอย่างแรงตัดสินใจสละเงินเดือนส่วนตัวเป็นเวลา3เดือนนะสามเดือนเดือนละแสนนะพี่กิตนะโอ้สามแสนก็ถือข้อมาให้ผมหวานนะจะเอาตั้งสามปีไปเลยหมดเหลืองไปพี่กิตตั้งหมายตายนะเอาคอยบุญกุศลส่งพ้นในตนได้เป็นซ้อตลอดกาลนะครับพยากรณ์อากาศกันบ้างครับท่านผู้ฟังสิบเก้า

0: ยี่สิบนี่เพชรบุรีประจวบชุมพรยาวถึงนราธิวาสกับฝนก็อยู่ที่ประมาณ34%เท่านั้นแหละไม่มากนะเอาการมาเป็นกุศลตอบกับคุณพ่อเฉดแจ้งอายาทำบุญถึงคืนนี้19/5คืนสุดท้าย20/5ก็จะมีผิดที่ชาปนกิจศพที่วัดถาทองเอาใครเป็นญาติสนิทมิตรให้กับคุณพ่อเฉดแจ้งอายาท่านอายุ96 ปีนะก็เดี๋ยวเชิญได้ไปรวมกันในงานมาเป็นกุศลศพส่วนอีกร้านเนี่ยอายุยังน้อยครับคุณณัฐพงษ์สร้างแก้วอายุ34 ปีเองนะก็ถึงแก่กรรมแล้วครับแล้วก็ทำบุญกันจนถึงวันที่19เหมือนกัน20/5ก็จะชาปนกิจศพที่วัดราชบำรุงน่าเอาขอพงษ์มาไปสาบเหมือนกันว่าคุณณัฐพงษ์สร้างแก้วเนี่ยอายุ34 ปีเนี่ยผันพืชได้ถึงแก่กรรมจริงจริงสร้างแก้วนี่เป็นนามสกุลของยายพุทธนะแม่เท้าพุ่มนะพงษ์ก็อาจจะเป็นลุ้นคงจะเป็นลุ้นลานพุ่มไม่น่าคิดว่านะเอาขอแสดงความเสียใจครับขอบคุณเขาด้วยนะครับนะเอาเวลาเมื่อไรครับคุยบ้างก็สูตร84188088เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับต่อชาพบกันไม่เท่านี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ดีทักทายยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีค่ะ20สิงหาคม2569เริ่มต้นด้วยความสุขเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะคะเขาบอกว่าในการเริ่มต้นในทุกเช้าเนี่ยให้เราเนี่ยขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณความโชคดีที่เราได้ตื่นขึ้นมาขอบคุณความโชคดีค่ะที่เราได้ยังได้ทานอะไรอร่อยอร่อยยังได้เจอหน้าคนที่เรารักหลายๆชีวิตค่ะไม่มีโอกาสนั้นใครจะคิดนะคะเมื่อวานเห็นข่าวคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะก็มีความรู้สึกว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตได้ทุกๆวันเพราะนั้นมีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆอยากทำอะไรทำทันทีไม่รอเดี๋ยวไม่ผลัดวันประกันพรุ่งอยากทำอะไรตั้งใจเลยนะคะอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขกันเหมือนเดิมค่ะ 90.75 และ 104.75 MHz

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณผู้ฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังขาววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ

ชีวิตของคนเราค่ะมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มันก็ไม่ได้เตือนเราล่วงหน้าด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีหรือเปล่าทุกการจากลานะคะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะเรื่องราวของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะแล้วก็ใครที่ติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นรายการเร่ร่อนที่สร้างทั้งความสุขสร้างทั้งเสียงหัวเราะนะคะก็ยังมีบทความนะคะในคลิปสุดท้ายนะคะที่คุณเรย์เดินทางไปจังหวัดน่านเนอะที่เราเพิ่งดูไปก็ยังหัวเราะกับตอนจบที่เขาพูดว่าปีหน้าลุงจะ50ละอีก11ปีก็ได้600บาทนะคะก็คือเงินผู้สูงวัยผู้สูงอายุนั่นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มันบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆการจากลามันไม่มีอะไรเตือนเลยนะคะไม่ว่าเราจะเสียบุคคลคุณภาพอย่างเช่นเรย์แมคโดนัลด์ฮัลลุนโซโลนะคะแล้วก็หลายๆชีวิตคนใกล้ชิดใกล้ตัวเรานั่นเองค่ะเพราะนั้นอยากทำอะไรก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีอยากทำสิ่งที่มีความสุขก็ทำไม่ต้องรอเดี๋ยวเลยนะคะเบรกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: ่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกาซ่ามีสไตล์ได้เมลซีครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีกลาโหมลุยน่านเร่งระดมทหารช่วยน้ำท่วมสั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือเต็มกำลังเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่โดยพลโทอดุลได้กำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังและบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังทั้งการอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของจำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำกำลังพลทุกรายลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุดขณะที่รัฐบาลปักหลักตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์ควบคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลยกระดับบัญชาการพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์และปักหลักติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพและการระดมกำลังช่วยเหลือของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพโดยเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเสศไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลใช้ข้อมูลในแนวทางร่วมกันสามารถปรับกำลังและทรัพยากรเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทันทีโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่การเดินทางและการช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นทั้งนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์และการบัญชาการตลอด24ชั่วโมงเป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่ปริมาณฝนถล่มน่านในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด339มิลลิเมตรจับตาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง21สิงหาคมข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์

การมหาชนหรือสสน.แสดงปริมาณฝนสะสมรอบ24ชั่วโมงของวันที่18สิงหาคมพบว่าสถานีโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านวัดได้สูงสุด 339.6 มิลลิเมตรตามด้วยสถานี

0: ลิเมตรขณะที่สถานีอ่างเก็บน้ำห้วยมิตรตำบลอวนอำเภอปัววัดได้ 198.6 มิลลิเมตรสถานีบ้านทอกตำบลอวนอำเภอปัว 187 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุข 176.8 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อตตำบลพงอำเภอสันติสุข 167.7 มิลลิเมตรส่วนสถานีน้ำบ้านจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกวัดได้ 198.5 มิลลิเมตรสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศถึงวันที่21สิงหาคมสสน.คาดว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านลงมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: โดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการ

0: แฟเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ทักทายโชว์ลาตรงนี้ในเบรกที่2นะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันค่ะและที่สำคัญแชร์เรื่องดีๆนะคะเขาบอกว่าเลือกสิ่งที่ดีนะคะทุกๆวันทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสบายใจให้เราใจดีกับตัวเองตามใจตัวเราบ้างนะคะมีหลายๆครั้งที่เราทำเพื่อคนอื่นมากมายคุณผู้ฟังแต่ลืมมองตัวเราไปว่าเอ๊ะความสุขของเราคืออะไรเราอาจจะเป็นเดอะแบกเราอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวหรือเราอาจจะเป็นใครก็ตามค่ะที่รับมือกับความรู้สึกหรือรองรับความรู้สึกของคนใกล้ชิดจนลืมความรู้สึกของตัวเราไปนะคะดูแลกันในช่วงรายการเบรกที่2ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ในช่วง

0: นกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องหน้าฝนที่ไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องเปียกนะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะรายล้อมเราเต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเสี่ยงป่วยได้ง่ายลื่นล้มได้ง่ายเกิดอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นลองดูแลตัวเองรีเช็คกันหน่อยสินะเรื่องต่างๆที่ทำให้เราจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นทริคเล็กๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านะอย่าลืมค่ะจะไปไหนมาไหนนะคะรองเท้าสำคัญมากในการเดินพื้นหน้าฝนนะคะเรื่องล้มเนี่ยเรื่องสำคัญมากกระดูกเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะแตกหักได้แล้วนะคะมันรักษามันติดยากนะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดค่ะหน้าฝนเชื้อโรคเยอะแพร่กระจายได้ง่ายดายมากๆเลยนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับหน้าฝนช่วงนี้เขาก็เป็นกันเยอะระบาดกันโรคนานาชนิดค่ะเพราะฉะนั้นฝากดูแลคนที่เรารักกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับสุขภาพชวนรู้ค่ะและแน่นอนนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับโรงพยาบาลวิรศิลป์ปริ้นวิรศิลป์เคียงข้างดูแลค่ะเมื่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนะมอบความไว้วางใจค่ะให้กับโรงพยาบาลวิรศิลป์เหมาจ่ายไปเลยนะคะป่วยเมื่อไหร่ก็อุ่นใจ

0: เรื่องค่าใช้จ่ายกับแพ็กเกจเหมาจ่ายสบายใจสำหรับกลุ่มทางเดินหายใจและท้องเสียแบบเฉียบพลันค่ะเงื่อนไขสามารถเข้ารับบริการได้สอบถามเพิ่มเติมได้คอลเซ็นเตอร์0775425555หรือจะเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงโรควัคซีนไข้เลือดออกต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าลืมค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีปริ้นวิรัสินค่ะ
1: ปรินซ์วิรัสสินโรงพยาบาลในเครือปรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีปรินซ์วิรัสสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wirassin

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอนะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารา

ทางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมนะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: ่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: 4ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมา4
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจค่ะวันนี้นะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายๆคนเกิดอาการไอนะคะมีเสมหะนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะรู้ไหมคะว่าการไอเนี่ยเป็นกลไกของร่างกายที่จะกำจัดสารคัดหลั่งนะคะสิ่งระคายเคืองที่ออกมาจากทางเดินหายใจช่วยบ่งบอกถึงโรคค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำเสนอสมุนไพรดีๆที่หาได้ใกล้ตัวนะคะมีสารสำคัญด้วยที่เรียกได้ว่าคั้นออกมาแล้วจะมีรสเปรี้ยวนั่นก็คือมะนาวค่ะคุณฟังคะซึ่งมะนาวเนี่ยใช้น้ำคั้นผลนะคะที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะผสมกับเกลือสักเล็กน้อยจิบบ่อยๆนะคะหรืออาจจะผสมน้ำอุ่นหน่อยๆค่ะคุณฟังเพื่อที่จะละลายเจือจางสักนิดนึงเผื่อว่าบางคนอาจจะมีโรคกระเพาะหรือปวดท้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องราวของการแก้เจ็บคอและขับเสมหะได้เป็นอย่างดีนะคะฝากเอาไว้สมุนไพรใกล้ตัวภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ
0: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมา4

อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 Dra Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็น

0: ช่วงท้ายของรายการตรงนี้นะคะอยากจะชื่นชมน้องๆค่ะที่เมื่อวานนี้นุ่นก็อ่านข่าวเจอนะคะว่ามีน้องกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไปคว้าแชมป์โลกค่ะนะคะในส่วนของการคว้าแชมป์โลกนะคะเด็กวงโยสี่แชมป์โลกความฝันของเขาโคตรใหญ่วงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้ไปคว้าแชมป์โลกนะคะพวกเขาเป็นแค่เด็กนักเรียนมัธยมค่ะที่มีพื้นฐานการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นศูนย์แม้แต่การเริ่มจากศูนย์น้องๆกลุ่มนี้ไม่เคยย่ำอยู่ที่เดิมค่ะเขาซ้อมกันอย่างหนักค่ะคุณผู้ฟังคะวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยเด็กโคราชที่แบกความฝันที่ยิ่งใหญ่มากค่ะอยากไปคว้าแชมป์โลกให้ได้สักครั้งแต่กว่าจะมีวันนี้คุณผู้ฟังทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไล่มาต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกฝึกแล้วฝึกอีกถ้าไม่มีใจคงทำไม่ได้นะคะกับตำนาน4แชมป์โลกวงโยธวาทิตที่พูดถึงทีไรนะคะน้ำตาก็จะรื้นขึ้นมาทุกทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมน้องๆเนอะและนุ่นเชื่อว่าคนที่มีความฝันน่ะนะเอาน้องเป็นไอดอลก็ได้ค่ะว่าคนเราอะนะคะมีพรสวรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะไปได้แต่พรแสวงหรือความตั้งใจนี่แหละค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่ม.1เลยนะอาจารย์บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างประเทศนะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะแล้วก็ไปเล่นตามความตั้งใจตามความฝันจากการที่เราซุ่มซ้อมกันอย่างหนักและสุดท้ายเขาก็คว้าแชมป์มาได้ขอชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในความเป็นเขาเรียกว่าความตั้งใจของน้องๆนะคะชื่นชมจริงๆค่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องราวดีๆในช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะ
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวย

0: ยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟแบบปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน่านอ่วมหนักน้ำทะลักเข้าทั่วเมืองป่วยยังต้องรอการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านเช้านี้น้ำจากลำน้ำน่านทะลักเข้าทั่วเมืองหลายพื้นที่แล้วแม้ในเมืองจะหนักแต่ชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สาหัสเช่นกันมีเศษซากความเสียหายและดินโคลนจากน้ำป่าเต็มพื้นที่ขณะที่ฝนยังโปรยปรายลงมาเป็นระยะโดยภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายของชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวโดยเช้าวันนี้กว่า380ครัวเรือนโดนน้ำป่าซัดถล่มเสียหายยับเยินทั้งชุมชนประตูบ้านกำแพงพังเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดลอยไปชนอาคารบ้านเรือนและไม่เพียงแค่ที่ปัวเช้านี้ในเมืองน่านสถานการณ์ยังวิกฤตหลังน้ำลำน้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นผนังกั้นน้ำท่วมตัวเมืองน่านโดยจุดวัดระดับน้ำ N1 วัดได้สูงสุด8 เมตร 56 เซนติเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่ผนังกั้นน้ำในเขตตัวเมืองน่านสูงเพียง8 เมตร 50 เซนติเมตรน้ำจึงล้นทะลักเข้าทั่วเมืองน่านขณะนี้กู้ภัยจากหลายหน่วยงานรวมถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลุยเข้าช่วยเหลือชาวเมืองน่านอย่างเต็มกำลังยังไม่สามารถเปิดเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ได้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมเครื่องจักรกำลังคนลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ช่วงระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปพื้นที่บ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคือเวลา5:30 นที่ผ่านมารวม3จุดโดยจุดแรกกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2มีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำมีการไหลลงมาต่อเนื่องและมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงอาจล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางในตอนนี้ได้และช่วงระหว่างจุดที่2ไปจุดที่3มีรถติดสะสมค้างอยู่ทั้ง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเที่ยงอาจสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้เปิดทดลองเส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม21สิงหาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองบริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนจากการเดินทางจากกรุงเทพหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการระบายรถ

0: ถนนมิตรภาพอันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นกับซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาขนมพร

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นในช่วงเวลาของการเดินทางค่ะคุณฟังชีวิตของคนเรานะคะบางครั้งเราก็เห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะในการใช้ชีวิตเยอะแยะมากมายเลยค่ะเวลาเราเจอพายุที่มันผ่านไปเนี่ยเราอาจจะมองเห็นสายรุ้งหรือว่าเราอาจจะเห็นฟ้าที่สดใสหลังจากฝนตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นหลังเรื่องร้ายๆอะไรก็รอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นความทุกข์นะคะมันก็เปลี่ยนแปลงให้เรากล้าที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อเจอกับความสุขเสมอเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะช่วงเวลาอยู่ตรงนี้นะคะยังคงอยู่ดูแลกันค่ะคุณฟังค่ะในช่วงของเบรกสุดท้ายกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขเล็กๆนะคะที่ส่งมอบไปกับคุณฟังเหมือนเดิมรับฟังพร้อมกันกับการเดินทางนะคะ 90.75 และ 104.75 กนกพรราชโยธาค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะใครก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่เบื่ออาหารมื้อเดิมๆนะคะทานไปก็จำเจนะคะวันนี้จะนำเสนอเมนูแปลกใหม่ค่ะที่ทำให้คุณตื่นเต้นและเร้าใจ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจทุกวันมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรนะที่จอดรถก็สะดวกสบายตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับ DIY แล้วมาพบกับความอร่อยในวันที่แปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์คุณสันศรีพัฒน์นะโทรสอบถามรายละเอียดหรือว่าจองโต๊ะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะได้ที่0966349935 0966349935

คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในยุคที่มีการช่องทางการสื่อสารที่มากมายเนี่ยนะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานก็ยังคงคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถเข้าถึงคุณผู้ฟังได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านการเดินทางทำงานเหมือนที่เราได้เจอกันเนี่ยนะคะพร้อมกับใกล้ชิดกันด้วยนะเป็นกันเองแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการค่ะที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือว่าสร้างภาพลักษณ์องค์กร นะคะจุดเด่นของ MCOT Radio Network ก็คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะนะคะสามารถวางแผนการออกอากาศได้ตรงกลุ่มนั่นเองค่ะคุณฟังถ้าใครสนใจ

0: ไปมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบโจทย์นะคะการสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดได้นะคะแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะรวมไปถึงจังหวัดชุมพรของเราด้วยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะ
1: กนกพรกนกพรกนกพรออนแอร์
2: ช่วงท้ายของรายการตรงนี้นะคะส่งใจไปจังหวัดน่านค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านะนักวิชาการก็ออกมาบอกเลยค่ะว่ารอบนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของฝนสะสมเนี่ยมากถึง300มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงค่ะและการเตือนภัยก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะไม่อพยพนะคะเขาเรียกว่าประชาชนก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีคนติดอยู่ในบ้านติดอยู่ในพื้นที่มากมายเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังคะและก็เตือนต่อว่าจังอีก7จังหวัดนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของมีน่านใช่ไหมที่ประสบอุทกภัยอยู่แล้วก็ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์รวมถึงนครปฐมหนองคายอำนาจเจริญบึงกาฬค่ะใครมีญาตินะคะก็ฝากเตือนเรื่องราวตรงนี้ส่งกำลังใจไปให้ทุกคนให้ทุกคนปลอดภัยนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายอย่าลืมดูแลตัวเองรักตัวเองและมอบสิ่งดีๆออกกำลังกายพักให้พอทานอาหารดีมีประโยชน์แล้วเจอกับนุ่นใหม่นะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นกับช่วงเวลาตรงนี้กับอสมทชุมพรแล้วเจอกันใหม่วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: าเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: M-COT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภัททวัฒน์ค่ะก็พบกันยามนี้ยามไหนอ่ะยามสายค่ะนะสาย 10:30 กว่าๆนี่นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะรายการเพลงรักจากเพศัตว์ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะแต่ตอนนี้มาอยู่กับเชอรี่นิดหน่อยเชอรี่มัทุราวิภัททวัฒน์ค่ะนะก็อยู่กันตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันก็คือความรู้สึกดีๆนะคะส่วนเงินทองเราก็แบ่งกันทีหลังเราจะไม่มีแบ่งนอกจากแป้งเย็นเพศัตว์นะคะที่จะแบ่งปันกันได้นะในข้อความต่างๆนะคะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะนะแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานี่เป็นที่ชื่นชอบนะคะมาพร้อมกับหน้าฝนเลยนะพี่เจอรี่ฝนตกเบื่อมากนะน้องมะปรางอยู่ที่วังไผ่นะคะสื่อสารมาบอกว่าหลายท่านเลยนะทำสิงด้วยขอบคุณค่ะที่ส่งมาให้ดูอ๋อส่งพยากรณ์อากาศไปให้เขานะทำสิ่งนะทุเรียนเยอะใช่ไหมแล้วก็ทักทายกันพี่แป้นด้วยนะแล้วก็ที่ในค่ายเขตอุดมศักดิ์ในเมื่อวานเพื่อนก็โทรมากลางอากาศบอกของานเพลงนะติดเอาไว้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะคะจากคุณแอมด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานติดงานเพลงไว้เยอะแยะเลยอ่ะมีบุพเพสันนิวาสนี้ขอสดนะคะพี่หนุ่มนากตามค่ะบอกใช้ผลิตภัณฑ์ของเพศัตว์เสมอค่ะเบียร์วราวุฒิใช่ไหมผู้ขับร้องนะคะเปิดแล้วนี่เพลงแรกแค่ฝุ่นนี่เพื่อนโทรมาทวงนะแอลกอฮอล์จ้ะนะเพื่อนแอมอยู่ในค่าย

เขตแล้วจีบได้แฟนตายแล้วอ่ะจากพี่แป้นหลังสวนด้วยนะคะส่วนของพี่อีทเดี๋ยวยังเลยปวนแต่ตอบพี่แป้นอยู่นะคะต้องขอขอบคุณมากทุกท่านเดี๋ยวนะคะสักครู่เรียงลำดับก่อนนะคะในช่วงนี้ที่ท่าแซะก็ด้วยนะที่ปะทิวด้วยน้องดวงนะน้องหลายท่านไม่ทักก็เหนื่อยแล้วนี่พี่เอ๋ทำสิ่งนี้ก็ฟังตลอดไม่ใช่จะย้ายทำไปเขาแล้วเนี่ยพี่เอ๋อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจุนสมองก่อนอ๋ออยู่ใกล้ๆพี่หมูนะคะที่อะไรด่านสวีใช่ไหมคะพี่ถูกไงก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวนี้สมองพันกันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยแป้งเงินเป็นสัตว์ของเราเนี่ยมาเข้าเรื่องกันต่อสีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยวนแล้วใจสีฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะผู้ชายชอบรับรองว่าติดหนึบนะจะหอมแบบไหนก็ไม่ยอมห่างไปไหนลองหาผู้ชายให้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วก็คุณฟังในทางตรงข้ามผู้ชายก็หาผู้หญิงให้ได้ก่อนเพื่อจะติดหนึบนะไม่ยอมห่างไปไหนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% จริงๆเพราะมีกลิ่นหอมมีความพิเศษวันนี้ปะสีชมพูมา มาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจนะคะปะจริงๆนะเนี่ยปะสดๆในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนนะทักทายพอสมควรเยอะเลยนะให้งานเพลงสักหนึ่งงานเพลงก่อนค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปริ้น

0: เซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
0: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านคิดดูสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะแบบสบู่เภสัชเนี่ยมาใช้ก็อาบน้ำเพลินไปเลยนะคะไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้น เพราะสบู่เภสัชเนี่ยเขาหอมมากใครยังไม่ลองต้องรีบหามาลองทั้งสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวมิกซ์เบอร์รี่สีม่วงหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสองกลิ่นสองสีของเรามีสองนะคะอย่าลืมนะคะคุณฟังอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงข้างนู้นบ้านนู้นได้อานิสงส์กันเลยนะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็น้องนัทก็ของานเพลงอะไรก็ได้มาบอกว่าฝากให้ช่างเปิดด้วยช่างของเราเก่งนะโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะเปิดได้ทุกงานเพลงที่คุณฟังสรรหามาให้เปิดแล้วก็เพลงที่มอบให้เขาเลือกนี่ก็เลือกไพเราะนะคะขอบคุณมากเลยนายหัวก็ชมนะเนี่ยช่างที่นี่ฝีมือนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อ๋อน้องคิมด้วยนะคะสื่อสารงานเพลงมาบอกว่าฝากให้นั้นนกด้วยนะนกอยู่ละแมแต่ว่าเป็นคนจังหวัดน่านนะคะน้องคิมก็ไปอยู่นู่นแล้วคนละแมเนี่ยไปอยู่พิษณุโลกแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปถึงพะเยาเลยเนี่ยโอ้โหนะพิษณุโลกก็ระวังอยู่ด้วยนะคะในช่วงนี้นะอ่วมกันตามๆกันเลยนะทางภาคเหนือเนี่ยนะคะต้องเป็นกำลังใจจริงๆเพราะว่าแฟนเพลงเราก็มีเยอะนะที่มาอยู่ภาคเหนือมาอยู่ภาคใต้ภาคใต้ก็บิวภาคเหนือนะที่บ้านก็ไปสร้างสวนอยู่เชียงรายพิษโลกอะไรนะทางเลยก็มีนะคนละแมนนี่ไปเยอะนะคะคนหลังสวนไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อน2งานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

งานเพลงนี้ก็เอาใส่องค์มังกรเอาไว้ก่อนนะคะค่อยขุดมานะทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยนะคงจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าถ้าน้ำท่วมก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวองค์ลอยใช่ไหมงานเพลงนี้ก็ช่างเราเปิดให้นะคะก็อย่างที่บอกของานเพลงมาก็ตามใจก็อย่างนี้ละค่ะได้เพลงไพเราะเสมอนะคะน้องมอบให้น้องฝนใช่ไหมน้องเรแล้วก็พี่อ้อมใช่ไหมน้องนัทในเมืองนะน้องนัทนี่อยู่ที่หมู่บ้านศรีพัฒนานะหลังแรกบอกพี่กัลเลยน้องนัทเตรียมปืนกลไม่ได้นะไปเยี่ยมกันได้นะพาแป้งเย็นเภสัชไปฝากด้วยเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมนะคะน้องนัทนี่ก็ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจกันและให้กำลังใจกันค่ะในช่วงนี้นะคะฝากแป้งเย็นเภสัชเอาไว้ด้วยสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนี่ก็ปะมานะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเรนลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ค่ะยี่หัวใจชายได้นะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบใช่ไหมก็รับรองติดหนึบบอกไว้แล้วว่าต้องติดหนึบแน่นอนนะคะให้ได้ก่อนใช่ไหมคะหอมยั่วๆทุกกลิ่นท้าให้ลองนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สบู่เภสัชด้วยโอเคไปนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเสกขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายเจเสกยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยทั้งนี้นายเจเสกเดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดย้ำว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีกองทัพไทยจัดทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพต้อนรับผบ.ทหารสูงสุดเมียนมาคนใหม่กองบัญชาการกองทัพไทยเผยแพร่ภาพพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาพร้อมภริยาและคณะอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเมียนมาณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้ร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาคนที่9เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยเมียนมาซึ่งจะครบรอบ78ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่24สิงหาคมนี้โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นประเทศเพื่อนบ้านและได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเริ่มแล้วซ่อมคันคลองและถนนริมคลองร.1หลังรอมานาน9เดือนงบซ่อมเกือบ400ล้านบาทชาวบ้านมีความเชื่อมั่นรับฝนปีนี้ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: เครื่องจักรกลของผู้รับเหมาโครงการกรมชลประทานเริ่มลงพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงกำแพงคันคลองร.1รวมถึงถนนริมคลองที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2568ในจุดที่เป็นช่องโหว่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูวัวลอดในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นพื้นที่ปลายคลองร.1และเป็นแหล่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลานายณัฐวุฒิทองแก้มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าช้างระบุว่าได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะแล้วเสร็จทันรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงแข็งแรงของการซ่อมบำรุงในจุดที่เสียหายในระยะเร่งด่วนครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายความกังวลและได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีส.ส.ฝ่ายการเมืองข้าราชการท้องถิ่นสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันนำเสนอและเรียกร้องงบประมาณมาซ่อมบำรุงจนได้งบประมาณที่รอคอยมานานกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยออส

0: สมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนา

0: ยแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระ

เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วยเพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนนะคะวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ค่ะก็เรียกได้ว่าหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะคะก็จะเจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแต่ว่าวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะจะเป็นหน้าที่ของยุ้ยค่ะสกาวรัตน์สุวรรณนะคะเจอกันวันนี้เช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยก็จะขออนุญาตนำเรียนถึงภารกิจท่านนายกก่อนนะคะซึ่งโดยเฉพาะภารกิจของทางท่านผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราในแต่ละวันนะคะก็จะมีภารกิจค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะเหมือนวันนี้เช่นกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะวันนี้ท่านนายกนพดุสิตก็มอบหมายกับกองภารกิจก็คือกองช่างค่ะได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งที่1 นะคะถือ เป็นโครงการสำรวจแล้วก็ออกแบบถนนสายขอไข่ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะสถานที่ก็คือบ้านกลางสวนรีสอร์ทอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะส่วนอีกหนึ่งภารกิจนะคะช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะท่านนายกมอบหมายให้กับท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดชุมพรค่ะณสถานที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรชั้น3นะคะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:30 น.วันนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดชุมแสงจำนวน70คนด้วยกันนะคะสถานที่ก็คือที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินั่นเองค่ะก็เป็นภารกิจงานเท่านี้นะคะนอกจากนี้มีฝากประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะมีรายการเป็นไลฟ์สดนะคะรายการแหลงข่าวชาวใต้วันพฤหัสบดีโอ้เมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะมีรีลันดูเทปได้อีกหรือเปล่านะคะเนี่ยเมื่อเช้านี้ท่านนายกออกอากาศไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขวนชิงธงจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันเชื่อแน่ว่า NBT 11นะคะของภาคใต้เดี๋ยวก็ต้องวนมารีลันอีกแน่นอนเดี๋ยวถ้าทราบเวลายังไงจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเช็คทางหน้า Facebook ให้ค่ะเพราะว่าถ้ามีทางการออกอากาศสดอย่างนี้นะคะทาง Facebook มีแน่นอนเราสามารถชมย้อนหลังได้ก็เหมือนกับรายการอบจ.พบประชาชนที่เราเจอกันอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือท่านที่ฟังทางวิทยุเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ที่สวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าถ้าฟังอยู่ทางชุมพรโซนล่างนะคะก็จะฟังได้ที่อสมทหลังสวน FM 104.75 ค่ะทั้ง2คลื่นวิทยุนี้ก็ชัดเจนอย่างแน่นอนได้ด้วยว่าถ้าขับรถสัญจรอยู่ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือว่าล่องใต้นะคะก็สามารถจะจูนคลื่นวิทยุฟังกันได้ตลอดเลยอยู่โซนเหนือก็ฟังร้อยนะคะพอเริ่มลงทางใต้เข้าเขตประมาณแบบสวีทุ่งตะโกหลังสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลำแมก็อาจจะฟังอสมท 104.75 แต่ถ้าเกิดว่ามือถือ เล่น Facebook อยู่นะคะท่านก็เปิดดู Facebook Live ได้เลยที่สวทจุดชุมพรนะคะก็จะขึ้นแดงๆมาให้เห็นนะคะว่ากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้ 11:14 น.เดี๋ยวจะฝากให้คุณอำนาจจันทนนท์นะคะได้ประสานงานไปยังคุณสมพรนะคะท่านในช่างสมพรนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันเป็นประจำในช่วงต้นรายการค่ะเพราะว่าภารกิจของกองช่างของเราเนี่ยแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่างานก็ยังต้องทำนะคะส

0: ซึ่งก็อาจจะดูซิว่าจะทำโครงการตรงไหนได้บ้างนะคะแน่นอนที่สุดว่าชุดเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้สักครู่หนึ่งกำลังที่จะประสานงานไปที่ท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังอยู่นะคะคุณหญิงของดิฉันนะคะดิฉันเห็นแล้วนะคะคุณหญิงก็แอบชมแอบฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันดีคืนดียังไงเผื่อว่ามานั่งจัดรายการด้วยกันนะคะอันนี้มีขอเพลงมาเหรอคะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นึงแล้วกันนะคะถ้าขอเพลงอันนี้ก็บอกว่าคำถามคำจากใจเหรอคะจากพี่สาวทุ่งตะโกมอบให้พี่ก้อยอันนี้แบบส่วนตัวมากไม่ผิดรายการใช่ไหมคะขอในช่วงนี้ใช่ไหมคะไม่ได้ขอในช่วงพักบ่ายแบบว่ารายการเพลงของอะไรบ่าวก้อยอะไรใช่ป่ะคะถ้ายังไงพี่สาวจากทุ่งตะโกเม้นเข้ามาในไลฟ์สดหน่อยก็จะดีเลยนะคะเราจะได้ทราบนะคะเอาละตอนนี้คุณอำนาจส่งซิกมาแล้วนะคะว่าท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นไงบ้างฝนตกไหมคะตอนนี้
1: ก็ปล่อยๆนะครับ
0: คุณอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่หนองใหญ่ครับผม
0: อ๋ออยู่หนองใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมามีโครงการที่แล้วเสร็จบ้างไหมคะ
1: ก็มีทั้งแล้วเสร็จและทำไม่ได้บ้างก
0: ็ต้องรอนะคะใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอฝนหนักๆกันตลอดเลยนะคะ
1: แต่ก็ยังมีเสร็จอยู่4โครงการนะครับพี่4โครงการเลยนะครับ
0: ค่ะงั้นเชิญท่านในช่างสมพรเลยค่ะเป็นไงบ้าง
1: เริ่มครับโครงการที่1ที่เสร็จแล้วนะครับ 100% นะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลที่หนองใหญ่นะครับตอนนี้เราปลูกหญ้าแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: โครงการที่2นะครับก็เป็นการปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนสากลประชานุกูลนะครับโรงเรียนบ้านจ้องมดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ
1: ครับโครงการที่3นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่2ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็โครงการที่4โครงการสุดท้ายที่เสร็จแล้วก็เป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่10ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้ 100% แล้วส่วนโครงการที่กำลัง
1: ดำเนินการอยู่นะครับก็มี7โครงการนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: มีโครงการที่1นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นการซ่อมเกรดบดอัดถนนนะครับในเขตพื้นที่ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 60% นะครับ
0: ค่ะต่อไปชุดที่2ค่ะ
1: ชุดที่2นะครับเป็นการซ่อมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่5ตำบลตะโกอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดสั่นสะเทือน1คันนะครับรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับชุดนี้ได้ไปแล้วประมาณ 70% นะครับวันนี้หยุดนะครับ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกหนักใครทำไม่ได้
1: แต่ว่าได้ไป 70% แล้วครับ
0: ต่อไปชุดที่3ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปชุดที่3เป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมโกอำเภอปะติวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุกเทท้าย10ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้ได้ไปแล้วประมาณ 40% ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้หยุดครับรถนี้หยุด
0: หยุดค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปชุดที่4ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกร่องน้ำคลองบางมั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้ก็เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการนะครับจะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับชุดนี้ 90% นะครับพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยครับผม
0: ค่ะชุดที่5ค่ะ
1: ชุดที่5เป็นการปรับปรุงนะครับเขตปลดอัดซ่อมถนนนะครับเขตตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 10% นะครับเราเพิ่งจะเข้าดำเนินการแล้วก็จะมีฝนตกด้วยนะครับครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ 10%
0: โอเคโครงการที่6ค่ะ
1: ชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่3ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค ค่ะ
1: ชุดนี้ก็ย้ายจากมู

0: ่2นะครับมาเป็นหมู่3นะครับ
1: ค่ะ
0: เครื่องจักรที่9ดำเนินการนะครับก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกบูมยาวนะครับ1คันรถขุดไฮดรอลิกบูมสั้น1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อ1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ต่อไปโครงการสุดท้ายเลยใช่ไหมคะ
0: ต่อไปส
1: ุ
0: ดท้ายก็เป็นการปรับพื้นที่บริเวณงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจริงตรงนะครับตรงของวังนะครับ
1: ค่ะ
0: ตำบลนาสะอังนะครับจุดนี้ก็จะมีรถขุดหน้าตักหลังนะครับ1คันรถขุดไฮดรอลิก1คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถบรรทุกติดตั้งเครน1คันและรถบดแผ่นเตียน1คันนะครับจ
1: ุ
0: ดนี้ก็ได้ปรับพื้นที่กันนะครับและก็ทำจุดปล่อยเรือจุดเส้นใจลงกากยางมะตอยหินคลุกแล้วก็ตอกเสาเข็มอะไรแบบนี้ครับงานต่างๆครับครับผมก็ได้ไปแล้วประมาณ 60% แล้วนะครับผมที่งานเสร็จเรียบครับครับผม
1: แสดงว่าท่านช่างขาไอจุดที่ใช้แข่งเรือปีนี้นี่ยังคงเป็นจุดเดิมใช่ไหมคะ
0: ครับผมเป็นจุดเดิมครับ
1: อ๋อยังใช้จุดเดิมอยู่ค่ะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด
0: ๆยังนะครับผมครับผม
1: ก็คืบหน้า 60% แล้ว
0: ครับครับ
1: น้ำในคลองเป็นไงบ้างคะน้ำในคลอง
0: ปกตินะครับน้ำก็ยังไม่มีสีแดงนะครับเป็นน้ำปกติเลยครับครับผม
1: ถึ
0: งจะมีฝนตกก็ไม่น้ำไม่ยังไม่หลากครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ขอบคุณมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ไม่มีแล้วครับผม
1: แหมนึกว่าจะเพิ่มสักนิดนะคะ
0: โอเค
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านในท่านสมพ
0: ร
1: ตะเภาน้อยค่ะ
0: ค่
1: ะท่านในช่างเรื่อง
0: บ
1: นอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามารายงานนะคะให้พวกเราได้ทราบกันตลอดนะคะทุกสัปดาห์เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับได้เป็นกำลังใจอ่ะให้กับคนทำงานที่อยู่หน้างานด้วยนะคะก็จะได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยท่านที่ทำงานก็อยู่หน้างานก็เหนื่อยนะคะพอเรามารายงานแบบนี้พี่ๆเขาก็ได้มีกำลังใจด้วยแล้วพี่น้องประชาชนเองก็จะได้ติดตามผลงานด้วยนะคะว่าถึงไหนแล้วใกล้หรือยังแล้วรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ได้มีการขอเข้ามาใช้ชุดเครื่องจักรต่างๆเนี่ยท่านเองท่านก็จะได้ติดตามผลด้วยว่าใกล้จะถึงคิวของท่านหรือยังนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่างที่ท่านนายกนพพรอุสิทธิ์เนี่ยท่านก็ย้ำตลอดเลยเวลาที่ออกพื้นที่นะคะโครงการอบจชุมพรพบประชาชนท่านมักจะเน้นย้ำค่ะดิฉันก็จะได้ยินประจำว่าขอให้พี่น้องชาวท้องถิ่นเนี่ยได้ตั้งงบประมาณในส่วนของค่าน้ำมันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าชุดเครื่องจักรเนี่ยโอเคอบจ.เราเนี่ยมีจำนวนเยอะก็มีมากกว่าในหลายๆที่นะคะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยงบประมาณที่จำกัดก็อาจจะซื้อได้แค่รถขยะหรือไม่ก็รถ6ล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอบจ.เนี่ยจะมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเกื้อกูลนะคะช่วยเหลือกันได้เพียงแต่ว่าอบจ.ให้ยืมคนยืมบุคลากรไปยืมรถไปแต่ว่าหน่วยงานท่านเองเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันให้กับเราด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอบจ.ต้องแบบว่าทั้งรถทั้งคนทั้งน้ำมันแล้วทั้งจังหวัดเลยเนี่ยก็น่าจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเผื่อว่าในเรื่องของการจัดทำแผนหรือว่าตั้งงบประมาณต่างๆเนี่ยท่านก็อย่าลืมประเด็นนี้นะคะเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าท่านนายกเน้นย้ำมากๆเลยนะคะกับประเด็นนี้ค่ะพอท่านบอกแล้วว่ายินดีที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวท้องถิ่นทุกพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วก็คือประชาชนจะได้ประโยชน์จากการทำงานของพวกเรานะคะแต่ว่าขอให้สำรวจแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็การทำโครงการที่ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะ11:26 น.ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันต่อค่ะ

โอ้อันนี้แบบว่ารัดมากเลยนะคะเพลงนี้มอบเป็นพิเศษเลยค่ะให้พี่ก้อยนะคะจากพี่สาวทุ่งโตโกค่ะถามคำจัดใจโอ้โหก็จักรพันธ์นะคะเนี่ยดูซิทำแนวดิฉันแนวแบบแนว90หายไปเลยอะตกตกใจกันหมดเลยโหขวัญเอ๋ยขวัญมานะคะเอามาจากพวกประชาชนค่ะก็ถ้ากริ้งกร้างกันเข้ามาได้เลยนะคะจริงๆขอเพลงได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ขอแน่ดิฉันก็จะขอให้นะคะดิฉันก็จะขอเปิดแต่เฉพาะเพลงที่แบบว่าเออชอบไงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วแบบชอบไงอยากฟังเพลงอะช่วงนี้ฝนตกบางทียุ้ยก็นึกไม่ออกเรื่องของเรื่องค่ะเรื่องยุ้ยยอมรับเลยบางทีนึกไม่ออกเพราะเพลงมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังขอเข้ามาแบบนี้ก็จะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณพี่สาวจากทุ่งตะโกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงบ่ายกับเป่าก้อยเขานะคะเขามีรายการเพลงของเขาอยู่นะคะก็ติดตามฟังด้วยให้กำลังใจกันได้นะคะช่วงนี้11:29 ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านในช่างอำนาจของเรานะคะติดต่อประสานงานไปที่อีกหนึ่งท่านค่ะเพราะว่าวันนี้แขกที่จะมาคุยกับดิฉันแน่ดิฉันเกรงใจท่านมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งชุมพรเลยจะเดินทางมาเนี่ยมันก็ไกลก็ไกลนะคะพี่เขาอยู่หลังสวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้วิธีการโทรศัพท์กันเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้นวัตกรรมใช้นวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องประชาชนก็เข้าถึงนวัตกรรมนั้นๆด้วยนะคะก็ฝากไปเลยละกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงกับตอนนี้กำลังติดต่อประสานงานอยู่นะคะว่าจะสัญญาณจะรับได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรานัดกันเอาไว้แล้วนะคะเรานัดกันไว้อย่างดีแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้รับประทานแห้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อก่อน

0: เพราะว่าเรื่องที่จะพูดคุยเนี่ยดิฉันไปแอบส่องมาแล้วมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครได้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็จะเห็นโอ้โหปริมาณน้ำป่าที่มันแบบท่วมอะท่วมแบบไม่มีชิ้นดีเลยอะเป็นน้ำโคลนเลยนะคะคืออยากจะบอกว่ายุ้ยเองเนี่ยเคยมีโอกาสที่ไปประชุมร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องไปไงพอขึ้นเครื่องไปเนี่ยเราก็แบบอุ้ยอยากชมเพราะว่าเราเนี่ยเราจะเห็นเขาเขียวๆเราเห็นทะเลใช่ไหมคะพอก่อนจะลงที่จังหวัดน่านอะพอมองลงไปอะมันเห็นแต่ลูกเขาสีน้ำตาลแล้วก็เห็นเป็นเมืองแล้วก็เขาสีน้ำตาลก็นึกในใจว่าอุ้ยทำไมมันไม่เหมือนแบบที่เราเคยเห็นหรือเวลาที่พวกคลิปท่องเที่ยวต่างๆเขาทำให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยว่ามีแต่ป่ามีแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนที่เรามองลงไปเนี่ยเขาคือเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีต้นไม้เลยแล้วมันเป็นแต่สีน้ำตาลทั้งนั้นเลยอะก็นึกในใจว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบบ้านเรานะมันไม่เหลืออะไรแน่ๆเลยเพราะว่าลักษณะฝนที่ตกเทลงไปในจุดๆเดิมแน่แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะดินโคลนถล่มแล้วภาพมันก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างเมื่อคือเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราไปมาแล้วเรานึกภาพว่าถ้าเกิดฝนตกแบบบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดมากๆโดยเฉพาะที่น่านเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารเราจะเห็นได้ว่าเหมือนกับว่าเขามีนายทุนมาให้ปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นพืชล้มลุกไงมันไม่สามารถที่จะมีรากที่ยึดเกาะหน้าดินอะไรเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นต้องฝากด้วยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเราค่ะที่บ้านเราเนี่ยมีทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่คนทะเลชาวประมงหรือพวกเราทุกคนเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งสามารถที่จะช่วยการอนุรักษ์เพื่อให้อาชีพชาวประมงหรือสัตว์น้ำในทะเลอยู่กับพวกเราอย่างยั่งยืนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนและอยู่ที่ผู้นำทุกท่านนะคะวันนี้ที่จะไปคุยกันเนี่ยเราจะพูดคุยกับท่านนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรนะคะคุณวิสุทธิ์บุญนาถหรือว่าพี่ชายชอบเรียกพี่ชายนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านนายกชายคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยิน
0: ค่ะพี่ชายคะยุ้ยเกริ่นมาสักครู่นึงแล้วแหละทีเนี้ยก็คือว่าในเรื่องของกิจกรรมค่ะที่น่าสนใจอย่างที่ได้นำเรียนไปว่ามันมีกิจกรรมอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านเป็นการฟื้นฟูแหล่งหอยขาวและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งบ้านกลางอ่าวที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนพี่ชายจัดกิจกรรมนี้ไม่ทราบว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนบ้างคะ
1: คือเอาจริงๆก็ร่วมด้วยช่วยกันนะมีปชนะครับปชชป่าชายเลนก็คือพี่ยุทธ
0: ค่ะ
1: และก็มีหมอเมโจและก็มีกศน.ของอำเภอหลังสวนแล้วก็พี่น้องชาวประมงชาวบ้านในพื้นที่นะครับและท่านนายกอบต.ร่วมด้วยช่วยกัน
0: อ๋อค่ะมีในพื้นมีนายกท้องถิ่นด้วยค่ะกิจกรรมหลักๆเลยที่จัดขึ้นมานี่มีอะไรบ้างคะ
1: ในเราจัดกันในนามสมาคมนะครับเพราะว่าถ้าเรามองสภาพทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันต้องขอความช่วยเหลือทีนี้ทรัพยากรมันหลายอย่างนะครับโลกเราเนี่ยมันเกิดภาวะโลกร้อนบ้างธรรมชาติเปลี่ยนแปลงบ้างทรัพยากรสัตว์น้ำมันหายาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยได้คิดจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
0: ค่ะแล้ว
1: เป้าหมาย
0: ค่ะ
1: โอเคร
0: ูปแบบกิจกรรมที่จัดเนี่ยมีอะไรบ้างคะในวันนั้น
1: รูปแบบกิจกรรมวันนั้นเรามีการเสวนานะครับเรื่องเสวนาเรื่องอนาคตประมงไทยนะครับแล้วก็อนาคตกับสิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: มีผู้เข้าร่วมรายการก็หลายหน่วยงานนะครับม
0: ี
1: กรมประมงครับมีพช.มีสถานศึกษาแล้วก็มีมาเลยแม่เจ้าแล้วก็มีท่องเที่ยวโดยชุมชนของพวกเราเข้าด้วย
0: มีเด็กๆเยาวชนอะไรอย่างนี้เข้าด้วยไหมคะ
1: มีเข้าร่วมประมาณ140ชีวิตครับ
0: โอ้มีน้องๆเยาวชน140กว่าชีวิตเลยนะคะในภาพบรรยายเห็นมีลักษณะเป็นถุงด้วยมีการปล่อยสัตว์น้ำลงทะเลด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตอนนี้เนี่ยที่เราคิดปล่อยก็คือปล่อยหอยฉลับนะครับเพราะว่าหอยฉลับหรือบ้านเราก็เรียกว่าหอยขาวไอ้ตัวนี้เป็นหอยเศรษฐกิจครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีนักท่องเที่ยวและก็หอยฉลับตัวนี้ราคากิโลละประมาณ100บาทนะ
0: ค่ะ
1: มีตั้งแต่70บาทถึง100บาทซึ่งเป็น

0: เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของทะเลบ้านหน้าบ้านเราเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราได้เช้าเวลาน้ำท่วมเนี่ยเราจะไปหาหอยขาวเนี่ยเราจะได้วันละ4-5 โลนะครับแต่มาช่วงหลังเนี่ยหอยมันก็น้อยลงทำให้เศรษฐกิจของพวกเรามันก็ซบเซาเลยเราก็เลยหาวิธีศึกษากับมาเลยไม่เจอว่าเราจะปล่อยหอยสลับเขาก็สำหรับเป็นโลกเรามาครับ
1: ปล่อยไปเยอะไหมคะพี่
0: ปล่อยไปประมาณ50,000 ตัวนะครับ
1: 50,000 ตัว50,000 ตัวตรงนี้อัตราการรอดนะคะพี่ชายสูงไหมคะ
0: ผมว่าจากงานที่เจอจริงๆที่เรามองเพราะว่าตัวไซส์เขาโตแล้วนะครับก็ผมว่าคิดว่าน่าจะ90-100%
1: ค่ะอัตราการรอดน่าจะ 100% ใช่ไหมคะระยะเวลาการโตล่ะคะคือจนกว่าเราจะไปเก็บเข้ามาได้นานไหมคะ
0: ก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานวิจัยจากชุมชนแต่ต้องปรึกษาอาจารย์ทีแต่ว่าคงไม่เกิน6 เดือนนะครับ3 เดือน4 เดือน
1: พี่ชายคะที่ได้ร่วมทำงานกับประมงก็ดีหรือว่าแม่โจ้ก็ดีเนี่ยค่ะในแง่ของบ้านกลางอ่าวตรงนั้นเนี่ยสภาพของน้ำหรือว่าอาหารที่จะเป็นประโยชน์ให้สัตว์น้ำอะค่ะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปภาวะโลกร้อนแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมันก็มีบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็มาเจอวิกฤตแต่เรื่องแพลงต้นบูมสีน้ำตาลนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดนมันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแพลงต้นสีเขียวที่เมื่อก่อนเนี่ยนานๆเราจะเจอสักครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันบ่อยขึ้นนะครับมันผิดปกติเราก็จำเป็นต้องทดแทนด้วยการปล่อยสัตว์น้ำนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็ปัจจัยจากภาวะโลกร้อนเหนืออะไรต่างๆด้วยที่นอกเหนือการควบคุมของเราถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่แล้วอีกเรื่องสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าณวันนี้เนี่ยสัตว์น้ำบ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากเพราะว่าคนใช้ทรัพยากรเยอะ
1: ค่ะ
0: สัตว์น้ำมันก็โตไม่ค่อยทันต้องยอมรับนะครับเราจึงหาวิธีแบบสอด
1: ไปค่ะแถวๆนั้นเนี่ยขยะในทะเลเยอะไหมคะหรือว่าขยะชายฝั่งเยอะไหมคะ
0: เรื่องขยะที่หน้าบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็นช่วงมรสุมนะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นลมบกซึ่งก็พัดจากทะเลออกหาฝั่งขยะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบริหารจัดการดูแลก็ถือว่าโอเคถ้าได้มีอบต.อะไรมาเก็บขยะทุกปี
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขยะจากบนบกเนี่ยพวกเราก็ทำกันก็เขาค่อนข้างโอเคแต่พอเป็นช่วงมรสุมนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราซึ่งเป็นลมทะเลหรือเป็นลมว่าวเนี่ยขยะทะเลเนี่ยมันจะเยอะมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนหนึ่งมันมาจากที่เรามาจากไหนนะครับตอนนั้นน่าเป็นห่วงนะครับเยอะมาก
1: ซึ่งในกิจกรรมที่ได้จัดการวันนั้นก็มีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ส่วนใหญ่ขยะที่เก็บค่ะพี่ชายมีการประเมินกันไหมคะว่าเป็นพวกซากอวนหรือว่าซากไม้จากเรือหรือเป็นขยะจากคนเมืองที่ทิ้งแล้วลงทะเลคะ
0: น่าจะเป็นขยะจากคนเมืองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกของใช้ประจำวันเป็นขวดน้ำขวดพลาสติกอะไรพวกนี้เป็นแคมเปญอะไรพวกนี้เยอะ
1: จ
0: ะเป็นของชีวิตประจำวันที่เราใช้กันอยู
1: ่อ๋อบางทีก็ไปเที่ยวทะลงทะเลแล้วก็กินอะไรไว้ก็ทิ้งซะตรงนั้นพอน้ำขึ้นก็พัดแล้วก็ลงทะเลไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถุงพลาสติกถุงลูกชิ้นไม้จิ้มลูกชิ้นอะไรเงี้ยปลิวลงสุดท้ายถ้าเกิดว่าสัตว์ทะเลเขาแบบกินเข้าไปที่เหมือนเราเห็นข่าวเนาะพอเวลาที่เขาผ่าท้องดูปรากฏว่าข้างในเนี่ยขยะเป็นตันๆเลยนะพี่ชายอันนี้น่าตกใจมากค่ะทีนี้ในฐานะค่ะในฐานะที่พี่ชายเป็นนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มเนี้ยมีการรวมตัวกันมากน้อยแค่ไหนคะ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกลุ่มสมาคมประมงจังหวัดชุมพรมันมี7 สมาคมนะครับเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเรียกร้องหรือต่อสู้ด้วยสิทธิของเขาแต่ว่าจังหวัดชุมพรเราเนี่ยมันไม่มีสมาคมประมงพื้นบ้านเราก็เลยได้จัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพร โดยมีท่านผู้ว่าการทั้งหมด6อำเภอตั้งแต่ละแมจนถึงปทุม

0: ทีนี้เนี่ยรูปแบบรูปแบบของการทำงานของพวกเราเนี่ยเราจะใช้คณะกรรมการทั้งหกอำเภอประชุมว่าเราจะทำสิ่งไหนสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ชุมชนได้รับประโยชน์เราก็จะทำส
1: ิ่
0: งไหนที่ชุมชนเสียประโยชน์เราก็จะต่อสู้อุดมการณ์ของพวกเราก็ดูแลติดและก็สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับอุดมการณ์ของตัวสมาคมเรา
1: ค่ะมีการแบบร่วมลงนามสัตยาบันร่วมกันไหมคะว่าสิ่งที่พวกเราจะรักษาอาชีพหรือว่าความเป็นประมงพื้นบ้านเอาไว้ให้ลูกหลานอย่างยั่งยืนเนี่ยเรื่องอะไรเป็นสำคัญคะพี่ชาย
0: เรื่องการใช้การทำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมายเราได้คุยกันตกลงทำเอ็มโออยู่กันว่าเรือประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกของพวกเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องจะไม่เป็นเครื่องมือที่ต้องห้ามจะต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล
1: ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ตกลงกันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเพิ่มเติม
0: ประเด็นอื่นต้องขอยกให้คุณสมโชคนะครับบ้านไม้ใจกลองซึ่งเขารออยู่ในสายกับเราอยู่ใกล้กัน
1: อ๋อได้ค่ะยินดีค่ะยินดีเลยค่ะพี่ชายขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ชาย
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่สมโชคพันธุรัตน์นะคะประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอประทิวเอาแค่ใบเดียวก่อนพี่โชคค่ะเมื่อกี้ค้างประเด็นด้วยกับพี่ชายที่บอกว่ามีการตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรยุ้ยก็เลยถามไปว่าในกลุ่มเนี่ยมีการทำสัตยาบันร่วมกันไหมกับเครือข่ายทั้ง6อำเภอว่าเราจะทำยังไงที่จะรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านเอาไว้ให้อย่างยั่งยืนพี่ชายก็เลยตอบยุ้ยมาข้อนึงว่ามีการทำ MOU เรื่องเครื่องมือทำประมงต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ล่ะคะพี่ชายก็เลยโยนมาให้พี่โชคว่าเดี๋ยวให้พี่โชคตอบ
2: จริงๆแล้วคือชาวประมงพื้นบ้านนะครับจริงๆเราทำเครื่องมือเนี่ยมันถูกกฎหมายกันอยู่แล้ว
1: ะ
2: นะครับด้วยตัวกฎหมายที่มาควบคุมในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่งก็ดีอะไรก็ดีณเวลานี้นะครับ
1: ซึ่ง
2: ตัวประมงพื้นบ้านเนี่ย99% ผมว่าทำเรื่องของเครื่องมือถูกกฎหมายนะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เราสมาคมเองเนี่ยนะครับกำลังเริ่มทำความเข้าใจให้กับแต่ละชุมชนภายใต้6อำเภอเนี่ยนะครับให้เข้าใจถึงวิกฤตหรือการลดน้อยลงของทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับซึ่งมันเป็นเหตุมาจากหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเราเลยมองถึงความสำคัญในเรื่องของการงานพื้นฟูหรืองานส่งเสริมหรือเป็นงานดูแลทรัพยากรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมองถึงอนาคตว่าเอ๊ะถ้าเหมือนที่ผู้ใหญ่ชายจัดกิจกรรมเรื่องปล่อยหอยเนี่ยทำไงให้หอยขาวเนี่ยมันมีกินยั่งยืนไปอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับจะเห็นว่าเราจะทำก็ตั้งแต่เรื่องของป่าชายเลนก็ดีทำกันเรื่องของขยะชายหาดทำในเรื่องของบ้านปลาก็ดีปะการังเทียมก็ดีนะครับคือตอนนี้คือเราพยายามใส่องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับในเครือข่ายภายใต้เครือข่ายพี่น้องเราทั้ง6อำเภอครับว่าถ้าเราไม่ดูแลทรัพยากรเรามีชีวิตแค่เป็นนักล่าหรือมองแค่ผลประโยชน์เพียงด้านเดียวเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตทรัพยากรเหล่านี้มันก็จะน้อยลงไปนะครับนั่นคือปัญหาที่เราเห็นณเวลานี
1: ้
2: ต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามองกันไกลๆนะครับ10ปี20ปีเนี่ยลูกหลานเราหรือคนที่สืบทอดอาชีพชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาจะลำบากยิ่งกว่าเราก็ไปอีกนะครับอันนี้เรามองตรงนั้นกันนะครับ
1: ค่ะแล้วเหมือนจริงๆแล้วประเด็นการที่เราพยายามผลักดันในเรื่องของธนาคารปูแล้วก็ล่าสุดที่ละแมเขาประสบความสำเร็จก็คือเรื่องไข่หมึกไหมคะไข่หมึกที่เขามีการเพาะพันธุ์กัน
2: ใช่ครับ
1: ตรงนี้นะคะพี่เล่ามองไงคะ
2: จริงๆเป็นเรื่องดีมากนะครับเหมือนธนาคารปูก็ดีธนาคารไข่หมึกก็ดีเนี่ยนะครับด้วยตัวยิ่งธนาคารปูเนี่ยอาชีพปูเนี่ยของประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอาชีพหลักที่คุณหารายได้ได้ทุกวันนะครับได้ทุกเดือนได้ทั้งปีอันนี้คือเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักเลยสำหรับอาชีพประมงพื้นบ้านถ้าให้ชัดขึ้นก็คือ1ถ้าเรามองเรื่องของปลาตูมันก็เป็นฤดูกาลเรื่องของปลาหมึกมันก็เป็นฤดูกาลสัตว์น้ำหลายชนิดที่เป็นฤดูกาลครับแต่ปูม้าเนี่ยปูม้าหรือหมึกหอมที่เขาทำเรื่องธนาคารหมึกเนี่ยครับ
1: มัน
2: มีทุกวันนะครับท่านสามารถจับได้ทุกวันมากน้อยไม่รู
1: ้
2: แต่ว่าท่านออกไปทะเลแล้วไปเอาอวนไปวางไว้เอาตะข่ายไปวางไว้เนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยคุณไปเก็บเนี่ยคุณมีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียน

0: แน่นอนคุณมีตังค์ที่มาหมุนเวียนในครอบครัวแน่นอนนะครับอันนี้เราเลยมองเห็นว่าเฮ้ยมันเราเดินมาถูกทางแล้วล่ะที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้มันเกิดขึ้นในกลุ่มชุมชนย่อยๆเราการจัดการทรัพยากรอ่าวและบ้านควบคู่ไปกับการภายใต้วิถีประมงพื้นบ้านของพวกเรานะครับ
1: พี่โชคค่ะไอคำว่าประมงพื้นบ้านแล้วก็อาชีพที่ชาวบ้านก็ทำเพียงเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะยุ้ยมองดูแล้วว่าภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอย่างที่พี่ชายแกพูดมาในช่วงต้นทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นล่ะคะเขามาร่วมทำความเข้าใจกับเราไหมอย่างเช่นเจ้าท่าก็ดีหรืออุทยานก็ดีตรงเนี้ยเราได้เชิญเขามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายไหมคะ
0: ตัวกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราชวนทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับให้มาร่วมกับเราเพื่อรับรู้และรับทราบบางหน่วยงานก็มาหนุนเสริ
1: ม
0: อย่างเช่นประมงนะครับหรือทช.แล้วก็มหาลัยอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลาดกระบังก็ดีจะเป็นแม่โจ้ก็ดีเนี่ยนะครับก็เข้ามาหนุนเสริมทั้งท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยยิ่งอปภ.เนี่ยนะครับหรืออบจ.ก็ดีนะครับก
1: ็
0: คือเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันตรงนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานเรามองว่าเรามองทุกมิติและมองทุกภาคส่วนที่เกิดกระบวนการรับรู้นะครับในเรื่องของประมงพื้นบ้านนะครับตรงนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เป็นหลักอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามองเรามีบทเรียนจากเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยคือมันทำคนเดียวไม่ได้ครับพี่ยุ้ยมันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นความเป็นชุมชนหรือความเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับกระบวนการที่ให้รู้เท่ากันและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยภายใต้ข้อตกลงหรือภายใต้ที่รับรู้ร่วมกันเนี่ยผมว่าไอ้นี่คือทางออกของทั้งเรื่องท่องเที่ยวก็ดีหรือทั้งประมงพื้นบ้านก็ดีครับ
1: ค่ะแสดงว่าภาคีเราเองเนี่ยต้องจับมือกันให้แน่นเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ณตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่ว่าทำให้พวกเรารู้สึกหนักใจในการประกอบอาชีพใช่ไหมคะพี
0: ่ก็หน่วยงานเนี่ยยังไม่มีนะครับ
1: ยังไม่มีนะ
0: ไม่มีเพราะว่าตัวพื้นบ้านเองเนี่ยก็ทำเครื่องมือแบบถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ที่เรามีข้อกังวลนะครับข้อกังวลก็คือเรื่องของชุมชนพื้นบ้านที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการในการพื้นฟูหรือในการจัดการทรัพยากรอ่าวหน้าบ้านบางคนมองอีกมุมหนึ่งมองในเรื่องของไปห้ามบ้างละไปเอาอุทยานมาลงบ้างละอะไรต่อมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆเรามองเรื่องฐานทุนทรัพยากรเป็นหลักเราจะพื้นฟูยังไงให้เรามีกินมีใช้
1: ใช
0: ่ภายใต้วิถีภายใต้อาชีพภายใต้วิถีเดิมๆที่เรากำลังทำอยู่ณเวลานี้ให้มันยั่งยืนข้างหน้านั่นเองครับพี่ยุ้ย
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็อาจจะจำเป็นเนาะพี่โชคเนาะที่เราอาจจะต้องไปเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเราอ่ะเข้ามาร่วมเป็นภาคีกับเราด้วยพูดคุยปรึกษาหารือและทำความเข้าใจอย่างน้อยท่านก็จะได้รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราทำเพื่อที่จะรักษาแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็เรียกได้ว่าให้มันยั่งยืนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะลองอาจจะต้องลองถามหลายๆท่านว่าเราจะทำยังไงที่เราจะดึงอีกหลายๆหน่วยงานที่อาจจะยังเข้าใจเราน้อยอ่ะแล้วดึงเขามาเป็นภาคีกับร่วมกับเรา
0: ใช่ครับ
1: มีโอกาสใช่ไหมคะ
0: ก็คุยกันอยู่นะครับก็อยากจะจริงๆแล้วคือพวกเราอยากจะทางสมาคมเนี่ยเคยจัดประชุมภาคีเครือข่ายไปประมาณสัก2รอบนะครับแต่ก็ยังไม่ครบแบบที่พี่ยุ้ยว่านั่นแหละครับก
1: ็
0: คือยังขาดบางองค์กรบางหน่วยงานบางชุมชนที่ภายใต้6อำเภอเนี่ยบางกลุ่มบางอะไรเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดคุยหรือเข้าใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีเพราะงั้นมันต้องใช้เวลาพอสมควรพี่ยุ้ยครับ
1: ค่ะในอนาคตล่ะคะมองว่าสมาคมจะขับเคลื่อนหรือว่าจะทำงานไปในทิศทางไหนคะ
0: สมาคมก็มองเรื่องของความยั่งยืนเป็นหลักนะครับแล้วก็ภายใต้วิถีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรื่องงานพื้นฟูนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของปากท้องของพี่น้องเรานะครับก็พยายามที่จะทำเรื่องเหล่านี้นะครับภายใต้แผนของสมาคม
1: ค่ะค่ะอย่างนี้เรียกได้ว่าสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรนี่เป็นสาขาย่อยของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยเลยได้ไหมคะเนี่ย
0: จริงๆแล้วเราทำงานคู่กันนะครับคู่กัน การทำงานคู่กันก็คือหนึ่ง

0: เรามองว่าสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งบางกลุ่มบางคนหรือบางกลุ่มบางอะไรเนี่ยคือแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ทำเรื่องท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยน
1: ะคร ับ
0: ภายใต้วิถีของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับเพราะนั้นเรามองว่าเอ๊ะประมงพื้นบ้านเนี่ยก็คือเป็นปราชญ์คนหนึ่งหรือเป็นอาชีพหนึ่งที่มันขายภายใต้วิถีได้และที่สำคัญคือการท่องเที่ยวชุมชนมันเอาอาหารมาจากประมงพื้นบ้านครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าประมงพื้นบ้านหาปลาไม่ได้ท่องเที่ยวจะทำยังไงนะครับเรามองกันอย่างนี้น
1: ะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นท่องเที่ยวก็จะเป็นแรงหนุนเสริมในเรื่องของตัวกิจกรรมชุมชนเหล่านี้อีกแรงหนึ่งนะครับที่เป็นพลังที่จะทำให้ชุมชนกลุ่มเหล่านี้นะครับของสมาคมประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ต่อยอดในเรื่องด้านท่องเที่ยวก็ดีต่อยอดในด้านของการจัดการทรัพยากรก็ดีนะครับอันนี้คือเราใช้เรื่องท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรของทั้ง6อำเภอที่ก็คือวิธีคิดครับ
1: ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ในภาพรวมของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยเป็นไงบ้างคะ
0: ตอนนี้สมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำโดยท่านพี่ดั่งนะครับท่านอัมพลธนิกุลนะครับก็เราก็ตอนนี้คือมีประชุมไป 2-3 รอบแล้วน
1: ะคร
0: ับแล้วก็ขับเคลื่อนเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับแล้ววันที่ 6 วันที่ 7เดือนหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีแผนการขับเคลื่อนแต่ด้วยภายใต้กรอบของสมาคมท่องเที่ยวประเทศไทยก็เหมือนกันครับเราไม่เคยทิ้งเรื่องความเป็นวิถีของชุมชนและก็เรื่องของงานอนุรักษ์ชุมชนนะครับตรงนี้เป็นหลักนะครับ
1: ค่ะนี่วันนี้พวกพี่ๆเดินทางไปร่วมกิจกรรมอะไรกันที่ไหนคะเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันดีครับพอดีเครือข่ายเราที่ชุมโคครับที่บ้านหินกอบนะครับ
1: ค้
0: างท่านก็ลูกทะเลชาวประมง
1: oh.
0: แต่ด้วยความที่เราไปส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ ก็ท่านก็ลงเสาเอกครับเพื่อที่จะทำที่พัก นะครับแล้วก็ทำเรื่องท่องเที่ยวเกาะไข่ นะครับวันนี้เป็นวันดีครับก็เลยมาร่วมแสดงความดีใจกับท่าน
1: แสดงว่าวันนี
0: ้ที่ครับวันนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับ
1: แต่ว่าวันนี้พี่ๆเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนี่มารวมกันอยู่ที่นี่เกือบหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่ช้างพามากินหัวหมูที่นี
1: ่ครับอ๋อค่ะได้ค่ะพี่โชคมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าทางเครือข่ายของปะทิวตอนนี้เตรียมที่จะมีงานอะไรอีกไหมคะ
0: อยากจะเพิ่มเติมก็คือหนึ่งอยากให้ช่วยสื่อออกไปนะครับว่าการทำการจัดการทรัพยากรอ่าวหน้าบ้านของพี่น้องชายฝั่งเราก็ดีหรือกลุ่มท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองเรื่องของตัวกฎหมายที่จะมาครอบเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราพยายามทำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยให้กับพี่น้องเราได้ทำมาหากินได้นะครับแล้วก็มีทรัพยากรคงอยู่นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจหลักนะครับบางทีข้อกฎหมายมันก็อาจจะมาทับซ้อนโดยที่เราอย่างเช่นอุทยานอย่างเงี้ยครับพวกเราถามว่าพวกเราอยากได้อุทยานไหมพวกเราไม่อยากได้ครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่เป็นอุทยานเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรก็กฎหมายมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องรักษากฎหมายนั้นด้วยนะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่ยังไม่ประกาศอุทยานเนี่ยพวกเราทุกคนก็ไม่อยากให้มันประกาศนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วให้ทุกคนเข้าใจว่าท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้มันพวกเราหากินไม่ได้เพราะทุกคนก็อยู่ภายใต้วิถีที่จะต้องหากินเดิม
1: ๆ
0: นะครับเรื่องท่องเที่ยวมันก็คือแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาสร้างรายได้กับคนเรื่องของประมงชายฝั่งแค่นั้นเองนะครับ
1: ค่ะก็ในเมื่อวิถีชีวิตเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องประกอบอาชีพในแนวทางของเราเพื่อที่จะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ถูกไหมคะพี่
0: ใช่ครับยิ่งตอนนี้มันจะมีกระแสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องของพื้นที่ OECM ก็ดีอะไรก็ดีที่บางคนเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะสื่อไปเรื่องของอุทยานหรือเปล่ามันจะสื่อไปเรื่องของเอากฎหมายมาบังคับพวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็บอกได้เลยว่าเราคือชุมชนชายฝั่งที่จะต้องหากินเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายหรือองค์กรอะไรที่มันจะมาไม่ให้เราเกิดความทำมาหากินลำบากเนี่ยผมว่าไอ้พวกนี้เราไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องชายฝั่งอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับทรัพยากรชายฝั่งพวกผมทำแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะคร
1: ับ ใช่เพราะถ้าเกิดว่าดูตามหลักการบริหารเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าต้องอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะคะและประชาชนจะต้องเป็นแบบประโยชน์ต้องเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่
0: ใช่ครับใช่อันนี้เราทางสมาคมเรายึดเรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่าไม่ฉะนั้นสมาคมจะทำงานภายใต้6อำเภอภายใต้

0: กรอบตรงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้น6อำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยมีพี่น้องใจฝังร่วมแต่ละพื้นที่ไม่ต่ำจะเป็น 4-500 ลำ4เป็นพันลำแน่นอนนะครับแต่ตรงเนี้ยมีการทำงานเนี่ยต้องบอกพี่ทางที่ยุ้ยเลยว่าเราทำงานเราต้องวิเคราะห์กันพอสมควรครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยที่สมาคมเป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับเราก็คุยกันพอสมควรเพราะเรื่องที่มันจะทำให้ชาวบ้านเสียผลประโยชน์ที่มันทำให้ชาวบ้านลำบากเนี่ยนะครับหรืออะไรที่มันขัดต่อวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทางสมาคมไม่ยอมแน่นอนครับแต่อีกมุมกลับถ้ามันมีสิ่งไหนที่ทางสมาคมคุยกันแล้วเนี่ยว่ามันดีมันเกิดผลและมันเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องชายฝั่งทางสมาคมทำแน่นอนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคือเราเชื่อมั่นในทีมงานแน่นอนเพราะเราเห็นกันมานานแล้วเราทำกันมานานแล้วด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ทั้ง6อำเภอเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสมาคมหรือมาเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยทุกท่านมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า20ปีหรือชั่วชีวิตด้วยซ้ำไปเหมือนผมเนี่ยผมทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ทำประมงมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับมาถึงรุ่นผมเนี่ยก็ยังทำประมงแต่เรามองเรื่องท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือเราแค่เอาเรื่องท่องเที่ยวไปเสริมในเรื่องของวิถีชาวประมงแค่นั้นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเอาละพี่โชคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีเวลาเหลืออีก2นาทีค่ะ
0: ครับก็นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก
1: ็
0: เรื่องท่องเที่ยวชุมชนก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนทั้ง8อำเภอนะครับท่านที่รับฟังอยู่ในรายการนะครับก็หลักๆเลยนะครับเรามีอบจ.นะครับท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนท่านประสานพี่ยุ้ยท่านประสานอบจ.ได้เลยครับเชื่อเหลือเกินว่าพี่ยุ้ยต้องบอกได้แน่ว่าอำเภอนี้ท่านต้องไปประสานใครอำเภอนี้ท่านต้องไปประสานใครแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนนะครับตรงนี้ยกปรบมือให้กับปปจ.เลยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ถ้าปฏิวโทรหาผมได้เลยครับผมประสานให้ท่านทั้งหมดทั้งอำเภอปฏิว
1: ได้คร ับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะพี่สมโชคพันธุรัตน์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพ
0: ี่
1: สมโชคพันธุรัตน์นะคะท่านเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปทิวค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็สัมภาษณ์พี่ชายไปนะคะท่านก็เป็นพี่ท่านวิสูตรบุญนาคค่ะนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรเดิมทีเดียวเนี่ยก็เป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหลังสวนนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ชายบอกขออนุญาตเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็พี่ชายจะขออนุญาตดูแลในส่วนของสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรก็ดีใจนะคะที่เครือข่ายของเราเนี่ยเรียกได้ว่ารวมตัวกันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการรวมตัวในส่วนของภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว8อำเภอแล้วนะคะอย่างที่พี่โชคพูดเมื่อกี้เราก็มีทั้งหมด231ชุมชนด้วยกันนะคะในส่วนของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน8อำเภอของเราที่พวกเราได้ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจาก

0: ังวิกฤตน้ำล้นผนังกั้นน้ำเข้าท่วมตัวเมืองส่วนอำเภอปัวบ้านเรือนและทรัพย์สินพังยับหลังโดนน้ำป่าถล่มทางหลวงเร่งเคลียร์รถติดเส้นทางแม่เสรียงเชียงใหม่ฝนถล่มกลางดึกดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ปิดเส้นทางต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทอง 70,000 บาทมีให้เห็นแล้วเปิดตลาดพุ่ง 1,550 บาทรูปประพันธ์ขายออก 7,650 บาทหลังสหรัฐเพิ่มปริมาณซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าฝนตกหนักทำให้ดินโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะ12นาฬิกานะคะอยู่กันไปจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะกับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นในครึ่งวันเช้าก็หยิบมารายงานในช่วงนี้นะคะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็มาดูสภาพการของน้ำท่วมกันก่อนค่ะที่จังหวัดน่านนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะคะว่าตัวเมืองน่านนั้นถูกน้ำจากลำน้ำน่านล้นข้ามผนังกั้นน้ำเข้ามาท่วมหลายพื้นที่ค่ะรวมไปถึงที่วัดภูมินทร์วัดสำคัญของเมืองน่านก็มีน้ำเข้าท่วมด้วยค่ะสภาพในตัวเมืองน่านนะคะยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายชุมชนแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงเหมือนปี2568แต่ก็ถือว่าจังหวัดน่านเผชิญกับอุทกภัยติดต่อกันเป็นปีที่3ความเสียหายที่มากับน้ำท่วมนั้นก็ทำให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตชาวน่านไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปสำรวจชุมชนในพื้นที่เมืองน่านย่านเขตเศรษฐกิจการค้าสำคัญอย่างเช่นบริเวณถนนสุมนเทวราชถนนข้าหลวงตลาดสีคำตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรค่ะแม้ตอนนี้ลำน้ำในแม่น้ำน่านนะคะน้ำในลำน้ำน่านจะค่อยๆลดระดับลงเหลือ8เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังกั้นน้ำน่านที่8เมตร50เซนติเมตรเกือบ20เซนแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในเมืองก็ต้องอาศัยการสูบออกโดยเทศบาลเมืองน่านซึ่งยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณคลองเจ้าฟ้าตลอด24ชั่วโมงแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำออกจากเมืองได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะหวังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้ชาวเมืองน่านได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยให้น้อยที่สุดค่ะในบางจุดนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้ริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลกลางบ้านดอนสีเสริมพวงพยอมท่าลี่ก็ยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรน้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะบอกว่าจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านแม้ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมปี2568ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงสูงและมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดน่านสถานการณ์ก็จะมีโอกาสค่อยๆ คลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ช่วง24ชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์และกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีถ้าได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านก็ลดลงต่ำกว่าผนังกั้นน้ำแล้วค่ะคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมฆฝนก็ยังเต็มฟ้าแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะ

ค่ะน้ำท่วมที่อำเภอปงพยาวตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกค่ะแต่ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยชายติดกลางน้ำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยชายที่ติดอยู่

0: มายังฝั่งชุมชนได้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ติดค้างท่ามกลางฝนตกลงมาเป็นระยะใช้โดรนบินนำเชือกไปให้แล้วก็รอจังหวะระดับน้ำลดลงส่งเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำผู้ติดค้างออกมาได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจกับทุกคนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลงิมแล้วก็ตำบลออยระดับน้ำลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ยังล้นตลิ่งอยู่นะคะจากลำน้ำเงินและลำน้ำควนที่ทะลักเพิ่มและท่วมพื้นที่การเกษตรขณะนี้มวลน้ำไหลลงมารวมกันบริเวณเทศบาลตำบลนาปรังเทศบาลตำบลปงระดับน้ำสูงมวลน้ำดังกล่าวระบายลงสู่แม่น้ำยมซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเชียงม่วนยังต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยชาวบ้านขนของไปอยู่ในที่สูงเพื่อให้พ้นจากน้ำด้านนายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาระบุว่าทางจังหวัดนั้นเฝ้าระวังเต็มที่มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทำให้เสียหายไม่มากและขณะนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: มาดูที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปที่อำเภอปัวค่ะจังหวัดน่านนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นายนพดล น้อยไพโรธให้รายงานได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบนะคะนายสุริยะบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ทยอยลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาก็คือโคลนจากน้ำท่วมนะคะก็สั่งกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำ26คันและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เคลียร์เส้นทางค่ะเพื่อให้กลับมาสัญจรได้โดยเร็วและกรมชลประทานเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะลงพื้นที่ไปพบว่าโคลนจากน้ำท่วมเข้าปกคลุมหลายจุดค่ะไหลลงไปในบ่อของบ่อน้ำของประชาชนด้วยนะคะก็ต้องเร่งฉีดล้างโคลนฟื้นฟูพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะนายสุริยะไปที่บริเวณวัดบ้านปงค่ะอยู่ที่ตำบลเจดีชัยไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะส่วนที่อำเภอภูเพียงนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยประสานขอรับการสนับสนุนด้านอาหารซึ่งนายสุริยะสั่งให้กรมชลประทานไปตั้งครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนตามที่ได้รับการประสานส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายทันทีเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วค่ะขณะที่กรมชลประทานก็รายงานนะคะว่าปริมาณน้ำสูงสุดนั้นผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะน้ำก้อนใหญ่นี้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนจะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ค่ะปัจจุบันนี้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ร้อยละ65ของความจุอ่างนะคะยังมีพื้นที่รองรับได้อีกประมาณร้อยละ35ของความจุค่ะและแม้ปริมาตรน้ำสูงสุดจะผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญช่วงบ่ายนายสุริยะก็จะไปลงพื้นที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N1 ค่ะเพื่อติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านและบริหารจัดการน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าภาคเหนือนั้นคงจะมีฝนต่อเนื่องถึงวันที่21สิงหาคมแม้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงหลังจากนั้นก็ยังต้องติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมกับเครื่องจักรลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ชาวบ้านระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดรวมทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดแรกหลักกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2ดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนยังคงตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำแล้วก็มีน้ำไหลลงมาต่อเนื่องต้นไม้ใหญ่มีความเสี่ยงอาจจะล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ในช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางได้ณตอนนี้ ช่วงระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3ค่ะก็มีรถติดสะสมค้างอยู่ระหว่าง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนจะถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: มีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้และอาจต้องใช้เวลานะคะมีการคาดการณ์ว่าช่วงเที่ยงนี้อาจจะสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ล่าสุดค่ะเปิดสัญจร1ช่องเมื่อช่วง 10:30 ที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่จุดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม3จุดเมื่อช่วงเช้าแล้วก็กิโลเมตรที่166ถึง168สามารถเปิดสัญจรได้1ช่องจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินก็อุ้มน้ำมีการสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดขวางเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปลูกเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20ทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: MCOT Radio Network เครือข่าย

0: M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะก็มีการออกประกาศคำเตือนฉบับที่10นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็ประกอบไปด้วยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากนะคะภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนรวมถึงพื้นที่รับมรสุมอย่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะแม้แนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยตัวเลขปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่าอำเภอปัวนั้นวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุดถึง 339.6 มิลลิเมตรค่ะดินนั้นอิ่มน้ำอย่างหนักค่ะจึงมีคำเตือนนะคะต้องระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอท่าวังผาบ่อเกลือแม่จริมและก็อำเภอสันติสุขค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพะเยาพิษณุโลกกาฬสินธุ์และจังหวัดตราดด้วยคาดการว่าตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยตอนบนจะลดลงชั่วคราวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนบนจากน้ำที่ไหลมาจากสปป.ลาวเพิ่มเติมแม้ช่วงวันที่22ถึง25สิงหาคมภาคเหนือจะมีฝนลดลงเหลือร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่จากช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ฝนมีถึง 60-80% ของพื้นที่แต่ก็จะยังคงมีฝนหนักในบางแห่งก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะก็ได้มีคำเตือนนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ค่ะ
2: ขณะที่การรถไฟสั่งพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทางการรถไฟจึงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกำหนดมาตรการเชิงรุกนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ตรวจสอบทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจัดเต็มเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ทันทีและการเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางเร่งขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชสองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยตรวจสอบระบบอนุสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติแล้วก็ป้ายเตือนจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุโดยการรถไฟก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบการเดินรถจะเร่งแก้ไขอำนวยความสะดวกกับประชาชนเร็วที่สุดพร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค
1: ่
2: ะ
1: ขอมาที่เรื่องของกากปัญหากากอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นของเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศด้วยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์บอกว่าปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปราจีนบุรียังเชื่อมโยงไปที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราสระบุรีค่ะก็เลยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงจัดการปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกันตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างนะคะโดยทางด้านของ กรมควบคุมมลพิษก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานกันค่ะเพื่อจะทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังเตรียมให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทั่วทุกภูมิภาคเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการและให้เข้าใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีให้มากขึ้นเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วค่ะตั้งเป้าว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ค่ะมาดูการเสียชีวิตนะคะของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าครอบครัวและเพื่อนสนิทของเรย์นะคะโดยเฉพาะลีโอพุทธนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะก็เดินทางมาติดต่อขอรับร่างของเรย์ค่ะซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักนะคะย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกขณะที่ภรรยานางสริญญานะคะอยู่ระหว่างเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาเช่นเดียวกับตาบาร์บี้และชาคริตแย้มนามเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาเช่นเดียวกันค่ะหลังดำเนินการรับร่างแล้วก็จะนำร่างไปยังวัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงค่ะจะมีการสวดพระอภิธรรมวันที่20-25สิงหาคม 18:30 นและชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมค่ะขณะที่ลีโอพุทธนะคะก็ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะคือมีการตรวจร่างตรวจพิสูจน์นะคะการเสียชีวิตแล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันทำให้หัวใจขาดเลือดค่ะก่อนหน้านี้ก็สังเกตว่าเพื่อนมีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็เคยเตือนว่าให้ไปตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทางลีโอพุทธนะคะก็บอกว่าอาจจะสาเหตุสำคัญก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่ทำให้มีไขมันและแคลเซียมสะสมตามผนังหลอดเลือดค่ะอาการที่เตือนก็คือแน่นบริเวณลิ้นปี่หรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนทำให้แยกอาการได้ยากก็ฝากเตือนนะคะว่าถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือมีอาการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะรับการตรวจจากแพทย์ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางเรียวพูดบอกว่าเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเรไม่ได้ดื่มมาเกือบ30ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดถ้าดื่มก็พร้อมจะบอกความจริงค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนก็สนิทเหมือนครอบครัวไปแล้วทุกคนก็พร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะเรียวพูดก็บอกว่าคุณหมอก็อธิบายว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้โดยบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้รับความทรมานหรือเจ็บปวดอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะก็เน้นย้ำว่าไม่ควรจะมองข้ามสัญญาณเตือนและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะเราก็มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะว่าเรื่องของหัวสวนั้นนะคะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าก็ได้พูดชัดไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสว.ค่ะเรื่องของวุฒิสภาเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่สงสัยที่มาของวุฒิสมาชิกนะคะในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภานั้นเป็นคนละสถาบันกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วนะคะเช่นกันกับฝ่ายตุลาการค่ะ3เสาหลักของประเทศก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินบอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้นะคะซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจค่ะตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็จะตอบค่ะแต่ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องเป็นคนตอบนะคะหรือว่าถ้าจะถามเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่ถ้าเป็นการบริหารในภาพรวมตนยินดีจะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดเข้ารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะมีกองเชียร์มารอให้กำลังใจโดยนายเดชรัตน์ให้สัมภาษณ์ได้เบอร์4โอเคกับทุกเลขเลยเพราะว่ามีการมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนนทบุรีนะคะก็ถือเป็นสิ่งดีวันนี้จะเริ่มหาเสียงด้วยการขึ้นรถแห่ทักทายประชาชนแนะนำตัวในเส้นทางปากเกร็ดไปสิ้นสุดท่าน้ำนนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทุกวันแล้วก็มีเวลาจำกัดเพียง30วันจะทำให้เต็มที่ที่สุดกังวลหรือไม่เนื่องจากจะต้องแข่งกับบ้านใหญ่ที่มีฐานการเมืองอย่างเหนียวแน่นมากว่า20ปีนายเดชรัตน์บอกว่าตนไม่ได้กังวลประเด็นนั้นแต่กังวลว่าประชาชนทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่จึงอยากจะเชิญชวนชาวนนทบุรีให้มาเลือกตั้งนายกอบจ.ในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งชาวนนทบุรีเจอเรื่องเศร้าหลายข่าวจึงอยากให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่เรามามีส่วนร่วมผนึกกำลังเปลี่ยนแปลงนนทบุรีไม่ว่าจะเลือกใครก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากๆสำหรับนโยบายเด่นที่ต้องการผลักดันเร่งด่วนนายเดชรัตน์บอกว่าจากนายกอบจ.สมัยที่แล้วได้ทำนโยบายการศึกษามานานเราก็อยากสานต่อและยังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นการดูแลสุขภาพจิตภาวะเครียดทั้งผู้ปกครองเด็กและครูและสิ่งที่ดำเนินการภายใน30วันแรกหลังได้รับเลือกตั้งนะคะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสค้นฝันโดยใช้ชื่อว่านนค้นฝันเพื่อให้เด็กนนทบุรีได้เติบโตค่ะส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะกับที่มีส.ส.ในพื้นที่แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่นตรงนี้กังวลหรือไม่จะไปซ้ำรอยกันนะคะนายณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าทุกการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครซึ่งตนเชื่อว่าในฐานะพรรคการเมืองเรามีหน้าที่ในการส่งผู้สมัครที่เชื่อมั่นว่าดีที่สุดแล้วก็นำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดให้ประชาชนค่ะ
0: มาดูทองคำบ้างนะคะราคาทองรูปพรรณเช้านี้ก็แตะ 70,000 บาทไปแล้วค่ะตามราคาตลาดโลกที่พุ่งแรงค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาทองก็ทะยานขึ้นไปทันที 1,550 บาทนะคะก็ทำให้ราคาทองรูปพรรณก็ทะลุ 70,000 บาทไปเลยนะคะประกาศราคาทองครั้งที่1 9:03 น.ทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 69,650 บาทขายออกบาทละ 69,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,250 บาทขายออกบาทละ 76,50 บาทค่ะแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นลงถึง11ครั้งด้วยกันนะคะจนทั้งถึงเวลา 12:14 น.ค่ะการประกาศครั้งล่าสุดนะคะทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,750 บาทและทองรูปพรรณบาทละ 75,50 บาทค่ะทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีและ30ปีปรับตัวลงหลุด 4.7% และ 5.2%หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์เริ่มมีผลบังคับใช้9กันยายนและจะดำเนินการต่อไปจนถึง4พฤศจิกายนค่ะอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่จะหนุนให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำค่ะ
1: ค่ะมากันที่ข่าวต่างประเทศฝนตกอย่างหนักนะคะก็ทำให้เกิดเหตุโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญที่ทวีความรุนแรงจากความรุนแรงของพายุที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตโตโกปิยาบ้านเรือนประชาชนถูกทำลาย60%มีผู้ประสบภัยต้องอพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน724คนสภาพอากาศย่ำแย่ทำให้เมืองโตโกปิยาถูกตัดขาดเป็น3ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงเร่งกู้คืนเส้นทางจนสามารถกลับมาสัญจรได้นะคะกระทรวงมหาดไทยชิลีระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นภัยพิบัติครั้งที่11ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่13มิถุนายนเป็นต้นมาเป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนินโญขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายฝนตกหนักเกิดจากระบบความกดอากาศต่ำก่อตัวเฉพาะถิ่นส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะชั้นดินจนกลายเป็นร่องลึกและทำให้ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอิกิเกะชี้ว่าปริมาณฝนในภูมิภาคตาราปากาครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติการเลยที่ทำให้มีผู้ประสบภัยต้องเข้าศูนย์พักพิงเพิ่ม47คนอีกทั้งยังซ้ำเติมปัญหาหลุมยุบเรื้อรังที่กระทบต่อบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังจนต้องเรียกร้องรัฐบาลกลางนะคะมาให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำงบมาช่วยเหลือประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็ประชุมร่วมกับท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าทางรัฐบาลค่ะกำลังประสานงานกู้คืนระบบคมนาคมสาธารณสุขการศึกษาช่วยเหลือทางสังคมอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ขอปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมเมแกนพระชายาหลังจากที่ไปประทับอยู่ที่สหรัฐมานานกว่า6ปีค่ะตามรายงานของสื่อนะคะดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนแล้วก็จะไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนค่ะบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงทราบเรื่องแล้วนะคะแสดงความยินดีแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานะดอนศักดิ์ที่ได้สละไปแล้วค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวพักเที่ยงคุณศศิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับยังเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรในการเป็นแม่ข่ายนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธคำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันช่วงยามเที่ยงแบบนี้นะคะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่19 สิงหาคม 2569นะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะเราก็ติดตามข่าวเรื่องของน้ำท่วมทางจังหวัดน่านใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่ามีบางส่วนของจังหวัดสุโขทัยและส่งกำลังใจนะคะไปให้กับพี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะคะส่วนทางใต้บ้านเราเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ชุมพรฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงระนองสุราษฎร์นะคะกระบี่พังงาภูเก็ตนะคะนครพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีย
1: ังมีฝนตกอยู่หรือเปล่านะครับวันที่20นะไม่ใช่19นะ
2: ครับอ้าวเหรอพี่โอ๋ลงวันแล้วนะคะ
1: ครับวันที่20นะครับก็จังหวัดชุมพรเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนครับพี่โอ๋ครับประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะฮะฝนตกหนักมากแถวบ้านผมนะครับตกแบบหนักเลยนะครับได้ยินเสียงตกแบบรุนแรงนะครับแล้วก็มาช่วงเช้าก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ถนนที่มีเขาเรียกว่าแอ่งน้ำ น้ำขังนะครับก็จะบางคนที่ขับรถด้วยความเร็วมาเนี่ยก็จะเฉล็บนะครับเฉล็บน้ำแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็น อย่างจังหวัดชุมพรหรือว่าจังหวัดทางใต้เนี่ยบางทีรถที่เขาเป็นรถห้องเย็นพี่โอครับที่เขาบรรทุกปลามาเนี่ยบางทีก็จะมีน้ำจากห้องเย็นเนี่ยตอนฝนไม่ตกนะครับน้ำจากห้องเย็นถ้ามันหล่นลงมาบนพื้นถนนเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็กลับกับพื้นถนนอยู
2: ่
1: เมื่อไหร่ที่ฝนตกมานะครับน้ำเหล่านั้นจะเป็นฟองเป็นเมือกลื่นๆเลยนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับหลายๆพื้นที่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็มีอุบัติเหตุแถวๆท่าแซะนะครับก็เป็นอุบัติเหตุมีรถเสียหลักพลิกคว่ำด้วยตัวเองก็เนื่องจากถนนลื่นนี่แหละนะครับ
2: ค่ะนะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องราวของการเดินทางนะคะเพราะว่าฝนตกชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะคุณผู้ฟังก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยฟังข่าวทองขึ้นอีกแล้วครับพี่ครับ70,000นี่แหละ
2: โอ้โหรีบใครมีทองรีบไปขาย
1: อย่าเพิ่งครับเดี๋ยว80,000ค่อยขายอะไรเงี้ยเคยคิดอย่างนี้ไหมฮะ
2: เคยคิดนะคิดว่าให้มันสูงขึ้น
1: ใช่ครับเดี๋ยว
2: พออีกวันนึง
1: รา
2: คาพลิกผัน
1: ไม่กล้าขายอีกอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ย70,000นะฮะ75,000ละทองรูปพรรณนะครับ
2: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะอ่ะใครที่ถนัดกับการลงทุนแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะค่ะในพื้นที่ของชุมพรวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพรใช่ไหมคะน้องโอ๋เพราะว่าก็มีการนำเสนอข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวงเวียนขนาดเล็กค่ะที่บริเวณ4 แยกหน้าปั๊มปตททองมีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รื้อออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหลายๆคนก็อาจจะสงสัยหรือบางคนก็อาจจะได้ไปติดตามรับรายละเอียดข้อมูลนะคะจากทางเทศบาลเมืองชุมพรนะคะโดยท่านนายกศรีชัยวีระนรพานิชค่ะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเนี่ย ก็บอกว่าตามที่เทศบาลเมืองชุมพรได้จัดทำวงเวียนขนาดเล็กบริเวณ4 แยกหน้าปั๊มปตททองมีเพื่อจัดระเบียบแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะขณะนี้เทศบาลเมืองชุมพรได้ดำเนินการนำวงเวียนดังกล่าวเนี่ยออกจากบริเวณ4 แยกแล้วเดี๋ยวบางคนสงสัยอ้าวเมื่อก่อนมีวงเวียนทำไมอยู่

0: เอาออกอีกแล
1: ้
0: วเดี๋ยวเกิดวิพากษ์วิจารณ์อีกใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้วจังหวัดชุมพรเนี่ยจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ที่มีวงเวียนใหม
0: ่ๆ
1: โหค้านกันเยอะมากนะฮะค้านว่ามันทำให้เสียเวลาทำให้อะไรต่างๆสุดท้ายได้รับผลประโยชน์ก็คือการมารถมาถึงวงเวียนปั๊บเนี่ยก็จะชะลอกัน
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือบางคนยังไม่ชะลอนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องให้รถในวงเวียนไปก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยคนชุมพรเริ่มชินกับคำว่าวงเวียนนะครับแล้วรู้สึกว่าจะใช้วงเวียนได้คล่องขึ้นนะครับอุบัติเหตุลดลงจริงๆแต่เกิดอะไรขึ้นกับทางเมืองชุมพรเมื่อวานนี
0: ้ใช่ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองชุมพรนะใช่ไหมคะเพราะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการเรียกเก็บค่าเช่าจากเทศบาลเมืองชุมพ
1: ร
0: นะคะทั้งนี้ตามระเบียบของเทศบาลเมืองชุมพรไม่สามารถดำเนินการจ่ายค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้จึงมีความจำเป็นต้องนำวงเวียนออกเทศบาลเมืองชุมพรขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี
1: ่
0: แล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะตามข่าวก็ทราบว่าเป็นพื้นที่ของการรถไฟ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับตรงนั้นจะเป็นวงเวียนเล็กๆกันนะครับที่มีการเอาก
0: ร
1: วยเอาเป็น
0: เ
1: บรีเออร์พลาสติกนะครับมาตั้งไว้ทำให้เป็นรูปวงเวียนนะครับ
0: ค
1: นก็จะชะลอความเร็วนะครับแล้วก่อนที่จะเลี้ยวกันในต่างๆนะครับก็เอาออกกันที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ชาวบ้านก็ระวังกันเอง
0: ใช่ค่ะนะคะแต่จริงๆอ่ะมีวงเวียนเล็กๆบริเวณอวยชัย2ของเทศบาลเมืองหลังสวน
1: ครับ
0: สมัยก่อนก็ไม่มีวงเวียนเหมือนกันน้องโอ
1: ๋
0: นะคะแล้วทีเนี้ยก็มีผู้ใจดีเขาบริจาคที่ตรงนั้นให้
1: ครับ
0: นะคะเพื่อที่จะให้ทางเทศบาลเมืองหลังสวนเขาได้ทำวงเวียนเขามีป้ายเขียนเอาไว้เลยค่ะว่าที่ดินตรงนี้โดยใครอุทิศให้เทศบาลเมืองโดยที่เขาก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าไง
1: ก็ดีนะคร
0: ับแต่ว่าของทางเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยคือเขาก็มีการเรียกเก็บค่าเช่าใช่ไหมคะมันก็ผิดกับกฎระเบียบ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องยกเลิกไป
1: มีคอมเมนต์มาว่าไม่ได้เป็นค่าเช่าแต่เป็นค่าธรรมเนียมนะแต่ว่า40,000-50,000กว่าบาทนะ
0: ไม่ไหวเนาะ
1: เยอะเนาะครับในก็พูดถึงเรื่องของรถไฟแล้วนะครับขอตีนิดนึงน
0: ะ
1: ฮะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปเนี่ย
0: ชุมพรขึ้นไปนะ
1: จ้าใช่ครับรางรถไฟเนี่ยจะเป็นแบบรางคู
0: ่รางคู่ใช่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: มีการปรับปรุงรางแล้วก็มีการสร้างอุโมงค์ลอดใต้สะพานใต้ทางรถไฟหลายๆจุดหรือไม่ก็บางจุดก็มีการสร้างเกือกม้าเป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ขอพูดถึงเรื่องของอุโมงค์ก่อนนะครับพี่น้องทางใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประสบพบเจอเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นรางคู่
0: ค่ะถ้าชนะนี่มีบางส่วนค่ะที่โอเคยเจอคือโอ้โห
1: ใช่ครับ
0: ลงเหวไปเลยค่ะ
1: แล้วก็อันนั้นงงมากที่ถ้าชนะนะฮะงงมากเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะแต่ว่าที่ชุมพรเนี่ยเวลาลอดใต้ทางรถไฟเนี่ยจะปัญหาก็คือเขาจะไม่มีการเทราดยางหรือว่าคอนกรีตให้นะครับจะเป็นดินยังไงก็ดินอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลุมยังไงก็หลุมอย่างนั้นไม่ปรับปรุงอันนี้ขอสะท้อนปัญหาให้รถไฟได้ทราบถ้าฟังอยู่นะครับก็ชาวบ้านไปใช้พื้นที่เนี่ยบางทีก็ถนนขรุขระยังไงก็ขรุขระอย่างนั้นแหละนะครับแล้วบางทีน้ำฝนตกหนักน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะใช้ทางลอดได
0: ้
1: นะครับชาวบ้านเดือดร้อนนะครับส่วนเกือกม้าด้านบนไฟแสงสว่างไม่มีครับ
0: ใช่หลายจุดเลยนะคะในพื้นที่ของปทิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ในที่เป็นข่าว
1: ที่ชุมพรเนี่ยก่อนถึงศูนย์ราชการเนี่ยแหละเหมือนกันนะฮะทราบข่าวมาว่ามีการขโมยสายไฟด้านในอ่ะสายไฟนะครับมีการขโมยแล้วขโมยเหมือนกันทุกจุดเป็นไปได้ไหมครับพี่ครับ
0: ขโมยมันน่าแปลกเนาะ
1: ใช่ครับขโมยเหมือนกันทุกจุดที่เป็นสะพานข้ามของการรถไฟ
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันมืดไปหมดนะฮะเวลากลางคืนก็เกิดอุบัติเหตุบ้างเกิดไอ้ความเสี่ยงในการฉกชิงวิ่งราวบ้างต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหานะครับถ้าเจ้าหน้าที่การรถไฟรับฟังรายการนี้อยู่เพราะว่าออกอากาศทั่วภาคใต้ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนำไปพิจารณาหน่อยครับชาวบ้านเดือดร้อนฮะ
0: ถูกต้องค่ะก็ไม่เฉพาะแต่ชุมพรนะ
1: ครับ
0: เหมือนอย่างที่พี่โอบอกว่าที่ท่าชนะเนี่ยนะเขาติดป้ายไว้เลยว่าผู้สูงอายุ
1: นะ
0: ห้ามใช้
1: มันชันนะฮะผมเคยไปครั้งนึงนะ
0: ตกใจเลยใช่ไหมคะนะเนี่ยก็คืออ่ะเราก็อยากได้ความเจริญแต่เมื่อความเจริญมาแล้วมันต้องแบบว่าให
1: ้
0: เข้ากับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ของคนในชุมชนด้วยนะคะก็ฝาก นะคะประเด็นถ้าเกิดอนาคตท่านจะไปสร้างที่อื่นๆเพิ่ม
1: ใช่ใช่เพราะว่ามีโครงการละโครงการจากชุมพรลงเป็นสุราษฎร์มีละ
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้จบอยู่ที่สถานีรถไฟ
1: ที่ชุมพร
0: ชุมพรสถานีหลักคือตัวเมืองนะคะแต่หลังจากนี้คือยังไม่ไปแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะทำบ้างแล้วนะคะเพราะว่าขอ

0: ของละแมเองอ่ะน้องโอ๋เขาก็ทำถนนข้ามทางรถไฟแล้วด้วยเหมือนกันนะคะท่าชนะก็คือบางส่วนเพื่อรองรับนะคะ
1: เพื่อรองรับรางคู่
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการสะท้อน พูดคุยกันนะคะอ่ะคุยกันพอสมควร สำหรับข่าวในพื้นที่ของชุมพร เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะ
1: ใช่ครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อร่อยอร่อย

0: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ปักใต้บ้านเราในแหม10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนอัดอั้นเลยครับพี่โอ๋ครับ
2: นานๆจะได้พูดเรื่องนี้ ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะพี่อิดรักขาวนะคะคุณทัศยะค่ะน้องต้นน้ำนะคะเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานอสมทชุมพรด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นแม่ข่ายนะคะในการถ่ายทอดเสียงรายการปักใต้บ้านเราเราไปติดตามประเด็นข่าวของดีเจสายใต้นะคะวันนี้ส่งข่าวกันมาหลายข่าวเหมือนเดิมค่ะค่ะไปที่จังหวัดสงขลาก่อนใช่ไหมคะน้องโอวันนี้ดีเจแจ็คค่ะก็รายงานข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันเข้ามานะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของปตท.สผ.จับมือสผช.และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับสากลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ MASCasually exercise ในพื้นที่ปฏิบัติงานสงขลาและ G1/61 โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์สื่อสารสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาฐานทัพเรือสงขลาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทัพเรือภาคที่2ส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลารวมทั้งมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกว่า100คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในโอกาสนี้มีผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการณ์บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ร่วมมือกันกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสผช.สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสาธารณสุขและความปลอดภัยในจังหวัดสงขลาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งฝึกซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2519ณโรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับความพร้อมและฝึกซ้อมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการระบบความปลอดภัยและระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับความปลอดภัยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานสนับสนุนหลักสำหรับการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยได้อย่างมั่นคงทางด้านของนายดิษพงศ์คชรัตน์ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลาปตท.สผ.ได้กล่าวว่าความปลอดภัยในการดำเนินงานเป็นพื้นฐานที่สำคัญควบคู่กันกับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนานวัตกรรมปตท.สผ.ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันควบคุมและแผนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าทุกคนที่ร่วมงานกับบริษัทจะต้องมีความปลอดภัยการซ้อมแผนร่วมกับเครือข่ายครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทักษะลดความตื่นตระหนกเมื่อเผชิญเหตุจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนในด้านการดูแลบุคลากรชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมทางด้านของนางสาวนาวนิชยิ้มวันผู้จัดการกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่4สผช.ได้กล่าวว่าภารกิจของสผช.มุ่งมั่นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับการดูแลได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมการซ้อมแผนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานและเป็นการตรวจสอบความพร้อมของระบบให้เชื่อมโยงการทำงานจริงของแต่ละหน่วยงานลดช่องว่างในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานมีระบบการสั่งการและการประสานงานรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างราบรื่น ทางด้านของนายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงปิโตรเลียมการรับมือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ไม่อาจพึ่งพาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการทดสอบระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญเป็นการเปลี่ยนแผนงานบนกระดาษให้นำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานและประสานงานได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินสำหรับไฮไลท์สำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันแรกจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศไทยผู้แทนปตท.สผ.แนะนำโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาและฐานปฏิบัติการในทะเลโครงการ G1/61พร้อมระบบการเตรียมความพร้อมของบริษัทต่อด้วยตัวแทนจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินของจังหวัดสงขลาตัวแทนภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแนะนำการฝึกซ้อมภายใต้มาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของระบบการจัดการภัยพิบัติและอุบัติภัยหรือไทยซิมส่วนวันที่2ของการประชุมได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากไทยซิมนำฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองก่อนสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ต่อไปลักษณัยเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจเจ็กลักษณัยจากอสมท.สงขลานะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าซ้อมแผนฉุกเฉินระดับสากลนะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติการสำรวจและในพื้นที่ของการปฏิบัติการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับก็คือเกี่ยวกับแท่นเจาะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูงานกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะเขามีงานมังคุดหวานของดีลานสกาแล้วก็งานกาชาดนะคะจัดวันที่14-23 สิงหาคมนี้ณสนามที่ว่าการอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เมื่อวานค่ะ19สิงหาคมนะคะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกาค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมังคุดหวานของดีลานสกาแล้วก็งานกาชาดประจำปี2569นะคะก็มีหลายๆภาคส่วนเลยค่ะที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมงานกันนะคะโดยอำเภอลานสกาเนี่ยก็ได้ร่วมกับภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐสายกิจเอกชนประชาชนนะคะจัดงานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาแล้วก็งานกาชาดเป็นประจำทุกปีค่ะจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2536นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่33และการจัดงานก็14-23สิงหาคมนี้นะคะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของลานสกาค่ะแล้วก็เผยแพร่ความรู้ทักษะการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติการอุดหนุนสินค้าโอท็อปผลไม้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะผลไม้อัตลักษณ์ของอำเภอลานสกาค่ะที่มีรสชาติดีนะคะปลูกในดินแดนอากาศดีที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งใช่ไหมคะจน เขาบอกว่าอะไรอ่ะจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมังคุดหวานนะจะสู้มังคุดชุมพรได้หรือเปล่าค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายค่ะประกวดรถพลาชาตินะคะตกแต่งด้วยมังคุดผลไม้นานาชาติตลอดจนพืชผักท้องถิ่นพิธีสมโภชผลไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรนะคะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปการประกวดอาหารเมนูเด็ดของดีลานสกาประกวดธิดามังคุดหวานนะคะออกร้านนาวากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอลานสกาค่ะเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลนะคะแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีกลางนะคะการแสดงของกลุ่มแม่บ้านสตรีตำบลต่างๆนะคะแล้วก็การแสดงของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงก็เรียกได้ว่ามีทั้งภาคความบันเทิงภาควิชาการนะคะความสนุกสนานนะคะในพื้นที่ของอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยคือราชาแห่งผลไม้และมังคุดก็คือราชินีแห่งผลไม
2: ้
1: นะครับฉะนั้น ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับภาคใต้บ้านเรา
2: ใช่ค่ะนะมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันดูนะคะก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกอำเภอหนึ่งของนครศรีธรรมราชเนาะ
1: แต่ช่วงนี้ยังไม่มีข่าวลองกองตันหยงของ
2: ยะลาดาราธิวาสอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ยังไม่ถึงช่วง
1: ยัง
2: ไม่ถึงช่วงน่าจะเดือนหน้าไหมคะกันยา
1: ใช่ดีเจบิ๊กก็ลาออกซะแล้ว
2: จะรอชิมลองกองใช่ไหม
1: ครับตั้งแต่ปีที่แล้ว
2: เดี๋ยวต้องออเดอร์สั่งกันเองแล้วนะ
1: ใช่นะมาดูข่าวของทางจังหวัดระนองบ้างครับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับเพื่อการอุปโภคและบริโภคนั่นเองนะครับโดยนายขออภัยนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับพลเอกกัมมนาถรุดดิษฐ์นะครับท่านองคมนตรีนะครับก็พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยนายราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบหมายให้นายวิทวัฒน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะฮะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับให้การต้อนรับณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับโอกาสนี้ทางคณะก็ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากองคมนตรีนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกี่ยวข้องจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพพื้นที่และพบประชาชนนะครับพบปะประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนะครับแล้วก็ได้มีการปล่อยปลาสุลต่านนะครับจำนวน 100,000 ตัวลงในคลองดังกล่าวด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับขออภัยนะฮะเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยนะครับทางองคมนตรีและคณะก็ได้เดินทางไปยังโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทนกรมชลประทานนะครับพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพพื้นที่รวมทั้งพบปะประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็บอกว่าทั้งนี้นะครับทางจังหวัดระนองเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมจำนวน13โครงการแบ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ11โครงการโครงการด้านการเกษตร1โครงการและด้านการส่งเสริมอาชีพ1โครงการนะครับโดยการลงพื้นที่ขององคมนตรีและคณะในครั้งนี้นะครับนับเป็นการติดตามความก้าวหน้าและรับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับเพียวครับ
2: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะเขาก็มีการจัดงานขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโกตาบารูประจำปี2569นะคะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยงานนี้จัดขึ้นที่สวนวันนอเทศบาลตำบลโกตาบารูนะคะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโกตาบารูประจำปี2569ค่ะก็มีนายรอนิงดอละหะวอนะคะนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูพร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดยะลานะคะในอำเภอรามันค่ะท้องถิ่นอำเภอรามันคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพี่น้องประชาชนไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะเพื่อที่จะร่วมสืบสานแล้วก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้นะคะของเทศบาลตำบลโกตาบารูเนี่ยจัดขึ้นก็เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงอาหาร พื้นบ้านแล้วก็กีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนกิจกรรมนะคะก็ช่วยให้เยาวชนแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมเกิดการแบ่งปันเกื้อกูลเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการขอบคุณชื่นชมทุกภาคส่วนเลยค่ะที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีการแสดงบนเวทีด้วยการเดินขบวนพาเหรดจากชุมชนการประกวดอนาซิตนะคะการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแล้วก็การแข่งขันทำซุปไก่บ้านยอดฮิตนะคะมีการบรรยายธรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังมีท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยนะคะก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามันเนี่ยก็ได้นำเทศกาลเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีจากบ้านเคาะหมู่ที่1ตำบลโกตาบารูมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถลงมือปฏิบัติจริงนะคะตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจรากฐานแล้วก็ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะโหนะก็จะได้เรียนรู้นะคะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
1: ใช่นะครับ
2: ก็หมดแล้วใช่ไหมคะข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ของเราเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเหมือนกัน
1: เวลาก็หมดพอดีเหลืออีก1นาทีนะครับ
2: ค่ะก็อยากจะเตือนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้ติดตามข่าวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมคะที่สรุปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ
1: ใช่ไหมครับเหมือนฮารุนไหมฮะฮารุนก็
2: ฮารุนนี่ก็เขาบอกว่านอนอยู่แล้วก็หลับไปเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นอาการเฉียบพลันไงเส้นเลือดหัวใจนะคะมันเกิดอาการเฉียบพลันอยู่ๆมันก็วูบแล้วก็หมดสติไป
1: เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพออะไรประมาณนั้น
2: ดังนั้นต้องระมัดระวังคือปีนึงไปตรวจสุขภาพ
1: ใช่
2: มั้ยคะที่เค้าบอกว่าอาจจะต้องไปถ้าเกิดอาการหนักๆอาจจะต้องไปวิ่งสายพานอะไรเงี้ยเพื่อตรวจดูว่าหัวใจของคุณเนี่ยยังแข็งแรงมั้ยเหมือนน้องโอบอกว่าเลิกดื่มแอลกอฮอล์เลิกสูบบุหรี่แล้วแต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียง
1: เพราะว่าเคยกินมาก่อนในอดีตสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ว่ามีคุณหมอเขามาทักว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยเขาตรวจเจอว่าเขาเรียกว่าเป็นรอยอะไรอะรอยโรคร
1: อยโรคร
2: อยโรคนี่คือมันอาจจะมีอาการเตือนมาก่อนใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆนี่แหละนะอายุไม่เยอะนะเท่าที่โอเลย
1: ครับผมบอกอายุไปแล้ว
2: ใช่เผื่อบอกอายุไปแล้วนะคะเนี่ยคือไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยหนูอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน
1: ใช่ครับตรวจสุขภาพประจำปีดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้หาทางป้องกันหาทางรักษากันต่อไปเวลาหมดแล้วครับพี่โอครับไม่ทันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: M-Cot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: นี้เวลา 13:00 น. M-Cot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวรับร่างเรย์แมคโดนัลด์กลับวัดยางเพื่อเสด็จร่วมส่งครั้งสุดท้าย ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์พร้อมครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการอาทิลีโอพุทธและชาคริตแย้มนามเดินทางไปติดต่อรับร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหลังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการกรุงเทพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยทางครอบครัวได้เตรียมเสื้อผ้ารองเท้าและผ้าห่มมาเปลี่ยนให้กับเรที่ห้องประกอบพิธีศพด้วยจากนั้นครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่ศาลารัตนพราหมณ์วัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงกรุงเทพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเวลา 18:30 นและกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่26สิงหาคมเวลา 16:00 นที่เมนวัดยางพระอารามหลวงชาคริตแย้มนามบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีบประมาณ 90% หลับไปเฉยๆถือว่าเพื่อนไปสบายเรเป็นคนทำงานเต็มที่พักผ่อนน้อยเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้านภรรยาของเรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเรได้พักผ่อนในช่วงเดือนนี้เพราะลูกปิดเทอมจะไปเที่ยวและใช้เวลากับลูกจนกระทั่งในวันที่เรต้องตื่นมาส่งลูกแต่ก็ไม่ตื่นแล้วนอนหลับไปเลยปกรณ์เล็งนำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับแก้ไขเข้าครม.กลางเดือนกันยายนชี้นิรโทษปืนอย่างเดียวไม่พอต้องรื้อระบบทั้งวงจรนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าการแก้ไขปัญหาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ส่วนกฎหมายอาวุธปืนปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ซึ่งพรบ.อาวุธปืนฉบับเก่าจะครอบคลุมอาวุธปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่มีช่องโหว่ทางนี้ปืนมี2ประเภทคือปืนที่ชอบด้วยกฎหมายและปืนเถื่อนส่วนเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องอาวุธที่นำเข้าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยจะต้องมีการปฏิรูประบบปืนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างอนุญาตแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามพัฒนาระบบทะเบียนปืนจากส่วนกลางแต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เชื่อมโยงไม่มีระบบตรวจสอบติดตามที่ดีส่วนในร้านปืนกฎหมายไม่ได้เขียนให้ร้านปืนต้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลนายปกรณ์กล่าวว่าพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือผู้ค้าปืนระบบอนุญาตปืนและเรื่องสนามยิงปืนที่จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มข้นส่วนแนวคิดเรื่องการซื้ออาวุธปืนคืนนั้นอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะต้องใช้งบประมาณสูงและหากรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงอาจทำให้เขารู้สึกเสียดายและไม่นำมาคืนสำหรับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายหลังจากรับฟังความเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางจนถึงวันที่10กันยายนนี้แล้วจะยกร่างกฎหมายแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามมาตรา19พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายคือรีบเสนอครม.ได้เลยคาดว่าจะสามารถนำร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้กลางเดือนกันยายนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวจะเสด็จกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมกับเมแกนพระชายาหลังจากที่ประทับในสหรัฐมาเป็นเวลา6ปีตามรายงานของสื่อนั้นเดยุกและดัชเชสแห่งซักเซสพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนนี้แล้วไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนรายงานข่าวยังระบุได้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงรับทราบเรื่องนี้แล้วหลังที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่เสด็จไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วโดยที่พระองค์ทรงแสดงความยินดีแต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในราชวงศ์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้เจ้าชายแฮร์รี่ทรงยุติการปฏิบัติพระราชกิจกิจทางการในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงแต่ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งซักเซสและสถานะเจ้าชายส่วนเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเช่นกันขณะนี้ยังคงไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการตัดสินพระทัยในครั้งนี้แต่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงประทานสัมภาษณ์ไว้เมื่อไม่กี่ปีว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวเพราะไม่มีเหตุผลต้องสู้กันอีกต่อไปชีวิตมีค่ายิ่ง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: ทุกการเปลี่ยนแปลง

0: งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อค่ะในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะสำหรับใครที่ได้ฟังกันมาในช่วงที่แล้วค่ะปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายที่ออกอากาศกันไปในส่วนของอสมทภาคใต้ทั้งหมดนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเจอโอกันต่อนะคะอสมทเพื่อชุมชนออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะทั้ง 90.75 และ 104.75 ค่ะก็อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันยามบ่ายๆนะคะ 13:10 โดยประมาณเรื่อยไปค่ะคุณผู้ฟังจนถึง14:00 นในชั่วโมงนี้กับข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อสักครู่ลุงบุญช่วยปังหวานนะคะโทรศัพท์มาคุยกันตั้งแต่เช้านะคะช่วงที่โอเดินทางจากบ้านจากละแมมาทำงานนะคะโทรมาบอกฝนตกนะคะพี่อีทรักขาวไม่ใช่ขออภัยพี่อีทพันนารายค่ะก็โทรมาบอกฝนยังตกอยู่เลยวันนี้ไม่ได้เข้าสวนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังหลายๆพื้นที่วันนี้ยังคงชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ตามลักษณะอากาศค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันคุณผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะส่วนชุมพรนะคะชุมพรเป็นยังไงกันบ้างค่ะในช่วงนี้ฝนมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวดูข้อมูลนะคะของชุมพรกันก่อนค่ะก็เรียกว่าน่าจะตกทุกอำเภอแทบจะทุกอำเภออย่างแน่นอนนะคุณผู้ฟังวันนี้ชุมพรบ้านเราค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ดูแล้วเหมือนจะทั่วทั้งจังหวัดไหมทั่วทุกอำเภอหรือเปล่าแต่ฝนเยอะอยู่พอสมควรนะช่วงเช้าบ่ายๆแบบนี้ฝนก็อาจจะเริ่มลดน้อยลงนะคะแต่พรุ่งนี้ตามข้อมูลนะเห็นว่ามีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ด้วยความห่วงใยค่ะส่งข่าวแจ้งข่าวนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่คุณได้รับฟังกันในช่วงนี้นะคะมาพร้อมกันด้วยกับเพลงนี้ค่ะสาวบ้านซ่องนะคะลุงบุญช่วยแนะนำมาค่ะ

0: และความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: เห็นจ๋าลาก่อนค่ะเพลงนี้น้องติ๊กหลังสวนนะคะแนะนำมาค่ะแล้วก็มีสายนะคะที่แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมมาค่ะจากแหลมทรายนะคะพี่แป้นค่ะพี่อิดรักขาวนะคะแล้วก็น้าน้อยทุ่งระยะด้วยค่ะขอเพลงสวยแล้วหญิงเนี่ยเป็นเพลงของวงไทม์เนี่ยอันนี้จะเป็นแนวสตริงยุค90เลยนะน้อยดังนั้นก็คือให้สำรองเอาไว้ก็คือเพลงนี้สาวอีสานไกลบ้านนะคะยังไงเดี๋ยวรอฟังค่ะส่วนพี่แป้นที่ขอมาคือฝนซาน้ำตาหยุดไหลตอนนี้ฝนซาแล้วเนาะน้ำตาก็เลยหยุดไหลเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะมาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรามีอ่ะนี่เลยเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะมาบอกกันค่ะสำหรับนะคะใครที่จะเลือกซื้อปุ๋ยค่ะนะปุ๋ยมีหลายยี่ห้อคุณผู้ฟังใช่ไหมคะมีหลายแบบแต่ว่าที่อยากจะแนะนำให้คุณได้ลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กันดูนะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ควบคู่กันไปค่ะกับยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกใช้คู่กันไปเลยผสมผสานกันนะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะคะเพราะก็เป็นชีวภาพค่ะไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้ลองเปิดใจใช้ดูค่ะบางคนบอกราคาแพงแพงแต่ว่าใช้แค่2ตัวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปผสมอย่างอื่นไม่ต้องไปเรียกว่ายังไงอ่ะเผชิญกับปัญหาสารตกค้างที่คุณอาจจะได้รับจากสารเคมีคุณผู้ฟังลองดูลองเปลี่ยนแปลงกันดูนะคะวันนี้สนใจเนี่ยสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพร0634596939แล้วก็วันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้นะคะไปเจอกันที่นิพาการ์เด้นเลยนะคะเพราะเขามีสัมมนาฟรีพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆกันสำหรับผู้ทำสวนค่ะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตเลี้ยงอาหารเย็นด้วยรีบโทรไปถามได้ที่บริษัทประธานพรเลยนะคะเพราะว่าฟรีทุกอย่างค่ะ0634596939เบอร์นี้เลยค่ะส่วนใครที่เป็นคอกาแฟนะคะแนะนำดื่มกาแฟให้ถูกใจกับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะหลายๆสูตรค่ะที่มีคุณได้เลือกกันนะคะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรอุดหนุนสนับสนุนกันได้นะคะหอมเข้มกลมกล่อมการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวเสิร์ฟแบบกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้หมดเลยนะคะวันนี้สนใจก็สอบถามที่ชุมนุมสากลชุมพรเครือข่ายสากลทั่วประเทศ0936763606ค่ะ0936763606นะคะอ่ะฝากสิ่งดีๆกันไปเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวของงานเพลงเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะติดตามกันแล้วก็เรื่องของข่าวสารด้วยนะคะวันนี้ในช่วงหน้าค่ะคุยกับทนายนะมีประเด็นเรื่องราวอะไรที่จะมาพูดคุยกันวันนี้รอทนายความเสียพรเห็นว่าติดภารกิจนะคะแต่50 50อยู่นะคะยังไงเดี๋ยวถ้าสะดวกถ้าทันจะนำมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาค่ะ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สุขภาพที่ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันภัยโรคที่อาจมาเยือนสามารถพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการสามารถป้องกันไม่ให้โรคลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือหากมีภาวะเสี่ยงเกิดโรคก็สามารถป้องกันได้ทันท่วงทีตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะค่ะเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: นซาน้ำตาหยุดไหลนะคะงานเพลงเพราะๆเลยค่ะจากคุณดวงตาคงทองนะคะเข้าสู่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังช่วงเวลาของคุยกับทนายนะคะโดยทนายความเสียพรธรรมสอนและโอนรุ่มนค่ะแต่ก่อนที่จะได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องราวที่อยากจะรู้นะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังยินดีค่ะที่จะส่งคำถามต่อนะคะให้กับทนายศิวพรนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวดีๆที่อยู่ดูแลสนับสนุนก็ต้องเน้นย้ำฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะกับร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานนะคะพร้อมบริการแบบครบวงจรค่ะที่นี่เป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยนะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะ 6:30 ถึง 2:00 นะคะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะสอบถามได้ที่077-541-403นะคะร้านเจ๊เพนร้านขายของชำตลาดอวยชัย2ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ของแห้งเครื่องปรุงหลากหลายชนิดที่นี่พร้อมบริการนะคะไทยช่วยไทยรับนะคะที่นี่ยังไงก็แวะไปสอบถามกันได้กับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอวยชัย2หลังสวนค่ะ089-875-5427นะคะ089-875-5427ก็อยู่ใกล้ๆกับพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเลยค่ะปลาสดๆผักกรอบๆนะคะน้ำจิ้มจัดว่าเด็ดมากๆนะคะลองแล้วจะติดใจค่ะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะกับพี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะก็อยู่ตลาดอวยชัย2หลังสวนนะคะใกล้ๆกับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำนั่นแหละสอบถามที่081-931-0478นะคะ081-931-0478ส่วนใครที่ชอบกินทอดมันนะวันนี้ทอดมันที่ใช้เนื้อปลาแท้ๆไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนแนะนำเลยค่ะโกยันทอดมันปลานะคะยังมีปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดด้วยก็จำหน่ายอยู่ที่ตลาดสดอวยชัย2นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำเริงค้าหมู่14ตำบลพะโต๊ะนะคะมีลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดนะคะพร้อมบริการค่ะใครอยากจะได้ลูกพันปลาน้ำจืดชนิดไหนแบบไหนลองสอบถามไปนะคะแล้วก็ปลาคาร์ฟด้วยนะสอบถามที่080-887-6137ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยมังคุดคุณภาพดีนะคะของจังหวัดชุมพรเที่ยวสวนลุงสำเริงค่ะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้นะคะแล้วก็วันนี้กับจุฑามาศเพลสค่ะห้องพักนะคะใกล้สี่แยกทางตันมีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญพร้อมบริการนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมนะคะวันนี้สอบถามได้เลยค่ะกับจุฑามาศเพลสนะคะสี่แยกทางตันหลังสวน094-593-5345นะคะ094-593-5345ค่ะแล้วก็บ้านปูก่อสร้างนะคะที่นี่เขารับออกแบบก่อสร้างงานทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมบางทีจะหาช่างอ่ะช่างซ่อมบ้านต่อเติมบ้านเนี่ยบางทีหายากใช่ไหมวันนี้บ้านปูก่อสร้างพร้อมบริการยังไงสอบถามกันไปได้ค่ะ094-593-5345เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะอ่ะก็ฝากค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเราพักกันอีกช่วงนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะต่อสายไปที่ทนายศิวพรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทนายศิวพรไม่สะดวกเข้าสายก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโอหาข่าวประเด็นข่าวนะคะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบคุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 2:00 เสาร์และอาทิตย์ปิด 6:00 เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
3: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177

0: ละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้คุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านเลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็มีภารกิจแต่ว่าเดี๋ยวพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของที่ดินค่ะมีคุณผู้ฟังฝากคำถามเอาไว้นะคะบอกว่าซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินมาแล้ว2ปี10เดือนแต่ว่าในที่ดินนั้นเนี่ยยังมีบ้านของเจ้าของเดิมอยู่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยก็คือเป็นผู้ต้องขังแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยเขาก็กลับเข้าไปอยู่ในที่เดิมของเขานะคะที่ได้ขายมาแล้วคนที่ซื้อที่ดินมาเขาก็เลยมีความกังวลว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยนะจะทำยังไงแล้วก็เขาสามารถที่จะมาเอาที่ดินคืนไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อกังวลแล้วก็ข้อสงสัยค่ะอ่ะสัญญาณหายนะคะอยู่ๆสัญญาณหายไปค่ะวันนี้ทนายศิวพรอยู่นอกพื้นที่นะสัญญาณอาจจะดับติดเป็นบางช่วงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะต้องตอนนี้นะคะมาแล้วนะ
1: อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับในกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินเนา
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ระบุว่ารวมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องอุ่นใจไว้ก่อนว่าการซื้อขายที่ดินเนี่ยแม้ว่าจะมิได้ระบุว่ารวมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแต่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นส่วนควบกับที่ดินยกเว้นแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นนะครับหรือบ้านเนี่ยมันสามารถรื้อถอนได
0: ้อืมค่ะ
1: ครับแต่ทีเนี้ยทนายมีความกังวลนิดนึงว่าขณะที่ทำการซื้อขายกันน่ะก็ต้องดูด้วยว่าสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายเนี่ยได้ทำตามแบบหรือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยสัญญาซื้อขายที่ไม่ได้ทำตามแบบตกเป็นโมฆะ
0: แล้วถ้ากรณีนี้เขาไปโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้วล่ะคะ
1: ถ้ามีการโอนที่สำนักงานที่ดินแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะถูกเพิกถอนสัญญาได้ถ้าเกิดว่าการซื้อขายไม่ได้ซื้อขายกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงนะครับและยิ่งเป็นขณะเป็นผู้ต้องขังเนี่ยการที่มอบหน้าไปซื้อขายเนี่ยผู้ที่ขายเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ไปทำการซื้อขายก็ได้นะครับทีนี้อย่างนี้ครับพี่โอ๋ในเรื่องของประเด็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนทีเดียวหลายคนก็ยังสับสนหลายคนก็อาจจะถูกกระแสข่าวหรือกระแสวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์ไปในทางที่ทั้งบวกและลบนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยเราต้องมองสองด้านนะครับมองทั้งมุมของป้าดาแล้วมองทั้งมุมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินปัจจุบันว่าถ้ามันไม่มีการซื้อขายกันจริงๆไม่มีการให้กันจริงๆเนี่ยกฎหมายก็ไม่ต้องห้ามไม่ให้พิสูจน์ครับพี่โ
0: อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อมีการพิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปเป็นตามคำพิพากษาของศาลเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในกฎหมายในกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเดียวกันเนาะนะครับโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอาญาเมื่อมีคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องเคารพคำพิพากษาของศาลนะครับเพราะการที่ไม่เคารพคำพิพากษาของศาลมันก็ทำให้สังคมของเราในอยู่กันยากนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายนะครับทีนี้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นคือไม่ว่าเป็นประเด็นที่เป็นกระแสข่าวในปัจจุบันเนี้ยทั้งประเด็นบุกรุกที่ริมน้ำทั้งประเด็นของกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่างๆเนี่ยครับมันไม่ถูกต้องข้ามไม่ให้พิสูจน์เพราะกฎหมายไทยเนี่ยใช้คำว่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับถามว่าพื้นเพเดิมเนี่ยมันมาจากไหนก็เพราะว่ามันมาจากชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างนี้
0: ค่ะ
1: มันกับจะสารแสดงกรรมสิทธิ์สักเท่าไหร่ให้ความสำคัญกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัวเดียวพี่โอ๋ได้ของไปครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะครับลูกก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องแยกครอบครัวไปเมื่อไหร
0: ่
1: นะครับอันนี้เราอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจหลักกฎหมายก่อนเมื่อเข้าใจหลักกฎหมายแล้วก็จะทราบว่าทำไมนะครับ ถึงกฎหมายถึงบอกว่าใช้คำว่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับทีนี้เมื่อเข้าหลักสันนิษฐานเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ครับพี่โย
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าหลักใดก็แล้วแต่ไม่ต้องห้ามให้พิสูจน์เรื่องของกรรมสิทธิ์
0: ค่ะเอาแล้วอย่างที่คุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังเขาสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาซื้อที่ดินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเจ้าของเดิม
1: กฎหมายก็สันนิษฐานเหมือนกันว่าผู้ที่มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็คนที่อยู่ในโดยอาศัยอื่นๆต้องมีหน้าที่พิสูจน์ว่าอยู่ในโดยอาศัยสิทธิ์ที่ใด
0: ค่ะก็แล้วที่ทนายเสียวพรบอกว่าเรื่องสัญญาซื้อขายอะคะว่ามันถูกต้องตามหลักการหรือไม่อะไรแบบเนี้ย
1: อันนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวนะสัญญาณหายไปอีกแล้วเพราะเมื่อสักครู่ทนายคุยกันเรื่องของสัญญาซื้อขายที่มันจะต้องถูกต้องค่ะค่ะไม่มีสัญญาแล้วนะคะวันนี้ทนายเสียวพรอยู่นอกพื้นที่ด้วยอ่ะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะยังมีเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ทนายศิวพรได้สรุปนะคะกับประเด็นที่คุณผู้ฟังสงสัยนะคะส่วนเรื่องของคดีที่กำลังโด่งดังเรื่องของป้าดาใช่ไหมคะอู๋ดังมากนะตอนนี้ก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องติดตามกันอีกนานเลยนะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะได้ติดตามข่าวกันมาตลอดต่อเนื่องนะคะทนายศิวพรน่าจะไม่มีสัญญาณค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยอาจจะติดค้างเอาไว้ก่อนนะคะแต่คร่าวๆนะคร่าวๆแล้วถ้าสัญญาซื้อขายถูกต้องโดยกฎหมายเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วก็ที่ดินเนี่ยมันก็รวมกับสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันนะคะในส่วนของประเด็นนี้เพราะว่าเรื่องของปัญหาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำถามในลักษณะแบบนี้เนี่ยมาเยอะแล้วก็มีหลากหลายนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้นำมาพูดคุยกันในโอกาสต่อๆไปละกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะเอาเป็นว่าคุยกับทนายค่ะพฤหัสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะ

0: ข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา14นาฬิกา M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสทนช.ประชุมติดตามวิกฤตลุ่มน้ำน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพร้อมด้วยนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ภายหลังการประชุมนายทรงศักดิ์กล่าวว่ามวลน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาพี่น้องชาวน่านโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหายส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม42,539 รายการไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว 37,536 รายปัจจุบันคงเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 5,003 รายส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลที่จังหวัดน่านขณะนี้แม้มวลน้ำฝนจะลดลงแต่ได้แจ้งเตือนว่าพื้นดินยังมีปริมาณอยู่ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังคงตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเตือน18จังหวัดเสี่ยงดินถล่มย้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนวันนี้ให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากมีสถานการณ์กรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบทุกอย่างอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและคำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้แม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำปัจจุบัน 7,413 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 55% ของความจุส่วนแม่น้ำน่านเขื่อนสุริกิติ์ปริมาณน้ำปัจจุบัน 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 66% ของความจุโดยมวลน้ำจากน่านจะไหลลงเขื่อนทั้งหมดปริมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เกินความจุเขื่อนเจ้าพระยายังไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มจากปริมาณน้ำท่วมที่จังหวัดน่านและน้ำหลากที่ต้นน้ำยมที่จังหวัดพะเยาสุโขทัยยังสามารถบริหารจัดการได้เลขาปปช.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องหมอวรงค์ปมโครงการ TSAI Passport นายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดียื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport มีการเอื้อประโยชน์และล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนหรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีโครงการจะเริ่มในวันที่31สิงหาคมนี้ปปช.จะต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตหรือไม่นายสุรพงศ์กล่าวว่ามาตรการทางคดีและมาตรการเฝ้าระวังปปช.ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้วทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับทั้งในแง่ของการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงงานด้านการป้องกันการทุจริตและมีนักสืบสวนเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่แล้วส่วนกรณียังมีข้อสงสัยจากประชาชนโครงการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่นั้นการดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของภาครัฐส่วนปปช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบขณะเดียวกันปปช.ยังมีมาตรการเชิงรุกที่สามารถตรวจจับหรือสแกนเพื่อลดข้อร้องเรียนการทุจริตดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้าง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาทักทายค่ะอยู่ดูแลเพื่อนๆกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันเรามีเสียงเพลงเพราะๆเลยค่ะที่จะมาฝากกันนะคะช่วงนี้อสมทชุมพรทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 นะคะ2ขึ้นความถี่กับคุณผู้ฟังฟังครอบคลุมชัดเจนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยค่ะนะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแวะเวียนมาทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังมีงานเพลงไหนที่คุณคิดถึงอยากจะฟังนะคะสำหรับในช่วงนี้เปิดรายการกันด้วยจะหายใจยังไงไม่ให้คิด

ถึงนะคะก็เป็นเพลงที่ขอบอกว่าขอไว้ช่วงที่แล้วเราจะได้รีบมาเปิดในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันนี่ตอนนี้ทางช่อง TikTok นะคะเข้ามาดูกันได้เรื่อยๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้จักช่อง TikTok ของอสมทชุมพรเรานะคะก็พิมพ์ว่าอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะนะก็จะ เห็นช่องนะเห็นดีเจเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรานะไปฟังอีกสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าค่ะช่วงหน้านะก็จะได้มาเปิดสายหน้าไมค์ร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเลือกเพลงนี้ให้ได้ฟังกันก่อนละกันนะคะตอนแรกเนี่ยจะเลือกฉบับของใครดีล่ะตอนนี้คือไม่มีเพลงที่ขอเข้ามาก่อนเนี่ยสงสัยจะเตรียมตัวขอเอาไว้ช่วงหน้าใช่ไหมคะ5สายดังนั้นช่วงนี้ค่ะก็เลยจะ เลือกเพลงนี้ให้คุณได้ฟังกันก่อนละกันนะคะสาลิกาสาลิกาลิ้นทองรู้จักใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีใครที่ยังต้องพกติดตัวไหมแต่ของโอ๋นี่ไม่มีนะสาลิกาลิ้นทองนะฟังเพลงกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟัง

0: จบไปคุณผู้ฟังเพลงใหม่นะคะที่เอามาเปิดให้ได้ฟังกันบ้างในช่วงนี้เนาะเอาใจยังไงล่ะจะบอกว่าก็มีหลายวัยแหละแต่ส่วนใหญ่นะจะเป็นผู้สูงวัยก็เลยลองเลือกเพลงที่วัยรุ่นเขาฟังนะบางคนบอกฟังไม่ถูกลองหัดฟังกันนะคะอ่ะในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาล่ะค่ะมารอแล้วค่ะคุณขอมาเราจัดให้นะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาแล้วมาแล้วนะคะแสดงว่ามีเงินในโทรศัพท์แล้วแอบแซวแอบแซวนะคะมาจ้าวันนี้เอาเพลงอะไรดีคะ
2: คอยน้องใต้ต้นโดน
0: คอยน้องใต้ต้นโดน
2: ค่ะ
0: จ้าแล้วฝนตกไหมล่ะจ้า
2: ตกน
0: ิ
2: ดหน่อยค่ะ
0: ตกนิดหน่อยเองเหรอที่อื่นเขาตกกันมืดฟ้ามัวดินนู่นแถวหมู่สองขันเงินบ้านพี่ณเดชนู่นฟ้าลั่นฟ้าร้องหน่อยหน่อย
2: ฟ้าก็ไม่เยอะมากมีแต่ฝน
0: ตกเนาะโอ้โหแสดงว่ามีมาน้อยเดียว
2: ไม่หลายคิดหน่อยเอง
0: จ้ะโอเคได้เลยค่ะฟังเพลงนี้ให้ใครบ้าง
2: แม่ได้ทุกเสียงทุกสายจ
0: ้ะให้ทุกเสียงทุกสายนะคะรอน้องใต้ต้นโดนนี่ไม่ใช่รอรักใต้ต้นโดนใช่ไหม
2: ไม่
0: ร
2: ู้เลยเลยเสียงเมื่อรอน้องใต้ต้นโดน
0: เอาเป็นรอน้องนะ
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องรอรักนะ
2: ทั้งน้องทั้งรักกันเลย
0: เอาเดี๋ยวค้นหาให้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดี
0: จ้าสวัสดีค่ะกำลังไปค้นหาอยู่เจอแต่รอรักใต้ต้นกระโดนนะคะแต่ว่าเป็นลูกทุ่งอมตะเลยค่ะแต่ว่ารอน้องใต้ต้นโดนเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวโอลองค้นหาดูก่อนละกันมาค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่เขียวยังคงครองแชมป์อยู่เน
3: า
0: ะจ้ะโอเคค่ะมาวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
3: คาถาขอใจที่ครับ
0: คาถาขอใจ
3: หรืออะไรยา
0: ค่ะขอใจของคุณหลิวนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผมเอาใจทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานพี่น้อยเขาแม่เลนี่สวดมนต์ขอแฟนนะคะแต่วันนี้พี่เขียวบอกคาถาขอใจมาคุยกันต่อสายที่3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฮัลโหล
4: ครับ
0: กำลังจะวางสายพอดีเลยค่ะสายนี้จากไหน
4: น้องติ๊กครับน้องติ๊กคร
0: ับ อ๋อน้องติ๊กค่ะวันนี้น้องติ๊กโทรมาบ่อยมากเลยเนาะ
4: น้องติ๊กจากพี่โอ๋
0: อ่ะน้องติ๊กวันนี้ฟังเพลงอะไรคะช่วงนี
4: ้อ๋อเรือนหอน้ำตา
0: เรือนหอน้ำตา
4: ครับ
0: จ้ะโอเคค่ะ
4: ได้
0: หรอค่ะเดี๋ยวดูให้นะของฉบับของใครก็ได้ใช่ไหม
4: ใส่ยันยาก็ได้ใส่ยันยาเลยเดี๋ยวตรงเลย
0: โอเคจ้าขอบคุณนะคะ
4: คร
0: ับ จ้าสวัสดีค่ะไปค่ะคุณผู้ฟังสายที่4นะคะยังเนาะยังเป็นสายที่3อยู่ยังเป็นสายที่3อยู่คือตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังหาเพลงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีแยกโสดประสาทยากไปหน่อยอามาค่ะสายนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนู
0: มาแล้วค่ะพี่อีทพันนารายฝนหยุดตกยังคะ
5: พอหยุดก็ตกหนักมากลมด้วย
0: โอ้มาทั้งลมทั้งฝนเลยเน
5: า
0: ะ
5: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้นี่เขาบอกว่าฝนชุมพร 40% แต่โอ้ว่ามันน่าจะมากกว่า 40%
5: มากกว่าพี่มากกว่าวันนี้ตกเยอะค่ะคุณหน
0: ูใช่ค่ะวันนี้ฝนเยอะตั้งแต่เช้าแล้วเนาะ
5: ค
0: ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยมาค่ะพี่อีทอ่ะฝนตกแบบนี้ฟังเพลงอะไรดีล่ะคะ
5: ฟ
0: ัง
5: เพลงอะไรดีล่ะคะเออๆตรงนี้นะพี่
0: อะไรนะ
5: ตรงนี้นะพี่อะไรในหัวใจอ่ะคะของคุณมนแคนนะคะ
0: อ๋อตรงนี้คือหน้าที่อะไรสักอย่างนึงอะเนา
5: ใช่แล้วก็อีกอย่างก็หัวใจอะค่ะ
0: โอเคได้ได้โอ้คุ้นโอ้คุ้นชื่อเพลงแล้วแต่ว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะ
5: ใช่
0: ตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจ
5: ใช่ใช่ค่ะตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจ
0: โอเค
5: ชื่อมันยาวค่ะคุณโอ
0: ใช่ชื่อเพลงสมัยนี้ยาวเป็นบรรทัดนึงแล้วนะคะของคุณมันแคนนะ
5: จ้ามาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่มารายการอยู่แล้วก็ที่ขอเพลงพี่อีทแล้วก็ดีเจด้วยค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะมาเสียงดังฟังชัดนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกลมจะแรงค่ะนะก็ยังอุตส่าห์มาค่ะต่อไปค่ะสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะ
6: อะ
0: ไรคะแนะนำตัวก่อนตา
6: วันนั้นไอ้เบาเรียนล็อกไม่ได้ควัน
0: เ
6: หรอมันต
0: าย ไม่ใช่อ๋อนะอ๋อนะอ๋อนะอ๋อท่าชนะนะคะท่าชนะเป็นไงคะวันนี
6: ้ฝนไม่ตกแจ้งดี
0: ฝนไม่ตกนะคะ
6: หมอไปถูกเชื่องถูกใจ
0: อ่ะเบาวีเวียนครกค่ะ
6: นี่ครับ
0: จ้าโอเคสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วค่ะครบนะ5สายของเราในช่วงนี้แล้วก็มีสายหลังไมค์มาก็คือไม่แก่จ้าไม่ยอมแก่จ้าพี่หนุ่มหมู่2ขันเงินนะคะดังนั้นเดี๋ยวรีบนะคะรีบเปิดเพลงให้ได้ฟังเพราะตอนนี้เพลงที่ขอไว้6เพลงค่ะดีเจต้องรีบทำเวลานะคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

อ่ะงานเพลงจังหวะสนุกสนุกค่ะผ่านพ้นกันไปนะคะรอน้องใต้ต้นโดนนะจะลุกขึ้นเต้นก็ได้ค่ะได้ขยับขยื่นร่างกายนะคะดีกว่านั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยเฉยใช่ไหมคะคุณน้าฟางอ่ะจบกันไปเรียบร้อยค่ะจังหวะเหมือนกับว่ารำวงได้เลยใช่ไหมคะรอน้องใต้ต้นโดนคอยค่ะชื่อเพลงคือคอยน้องใต้ต้นโดนนะอ่ะต่อไปค่ะคาถาขอใจนะคะเพลงนี้จากพี่เขียวในโสมเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันแป๊บนึงนะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้กลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญ
1: ทองมอเตอร์ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

โอ้มีแต่น้ำตาอีกแล้วค่ะเพลงนี้นะคะเรือนหอน้ำตาค่ะหนึ่งเพลงที่ถามมาทางหน้าไมค์นะคะจัดให้ได้ฟังและตอนนี้เพลงหน้าไมค์ที่อยู่ในคิวนะคะเหลืออีก2เพลงค่ะตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะคะจากพี่อีพนารายค่ะแล้วก็ณอทัศนะขอเพลงบาวีเวียนครกนะคะแล้วก็มีสายหลังไมค์อีก2สายด้วยกันไม่ยอมแก่จ้าของพี่หนุ่มมือ2ขันเงินแล้วก็สายจากหมู่7หาดยายนะคะแอบรักแอบคิดถึงนั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าอดใจรอกันหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆค่ะเรื่องของหมูนะคะวันนี้ที่อยากจะบอกกันก็คือนี่เลยที่ร้านหมูทองค่ะถ้าคุณกำลังมองหาหมูสดใหม่สะอาดคุณภาพดีนะคะราคาแบบสบายๆกระเป๋าเนี่ยแนะนำไปที่ร้านหมูทองสาขาหลังสวนชุมพรเลยนะคะที่นี่จำหน่ายหมูสดทุกวันค่ะคัดสรรคุณภาพนะคะแล้วก็พร้อมบริการค่ะหั่นสับบดสไลด์นะคะอยากจะได้หมูชิ้นหมู3ชั้นหมูสับกระดูกซี่โครงชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่สำคัญราคาย่อมเยากับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะถูกสุดนะคะคุณผู้ฟังช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแวะไปได้เลยสอบถามกันได้เลยค่ะที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะจัดส่งถึงที่คุณไม่ต้องมาที่ร้านเองนะคะแค่โทรสั่งค่ะติดต่อผู้จัดการน้องบีได้เลย0964188761นะคะ0964188761นะคะถามว่าร้านหมูทองหลังสวนอยู่ที่ไหนใกล้ๆกับตลาดเทศบาลเมืองหลังสวนอุ้ยชัย2ค่ะนะถ้ารู้จักร้านพัดก็คือจะอยู่เยื้องๆตรงกันข้ามกันนะคะหมูทองหลังสวนค่ะสะอาดแน่นอนนะคะบริการดีเป็นกันเองค่ะราคาย่อมเยาด้วยนะคะสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะกับร้านหมูทองหลังสวนเรื่องหมูไว้ใจเรานะคะอ่ะฝากกันไปค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปลองเมนูความอร่อยนะคะแบบเปลี่ยนจากเมนูเดิมๆอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณตื่นเต้นเร้าใจที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะด้วยกลิ่นไอทะเลค่ะคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะสนับสนุนชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมเลยค่ะดังนั้นคุณจะมั่นใจได้ถึงความอร่อยความสดใหม่นะคะแล้วก็มีเมนูให้คุณได้เลือกแบบหลากหลายด้วยนะคะที่สำคัญค่ะที่จอดรถนะเวลาไปรับประทานอาหารที่ไหนแล้วมันไม่มีที่จอดรถนี่อุลำบากแล้วก็เลยทำให้เราไม่อยากเข้าร้านใช่ไหมคะแต่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งเนี่ยเขามีที่จอดรถสะดวกค่ะอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนนะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีประมาณ30เมตรเท่านั้นเองนะคะติดกับร้านโมโมโย่ไอศครีมค่ะตรงข้าม DIY ไปพบกับความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะก็อยากให้คุณได้ไปลองอ่ะแล้วเขาเปิดร้านใหม่ด้วยในช่วงนี้นะคะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะสอบถามจองโต๊ะได้เลย0966349935นะคะ0966349935นะคะเรียกได้ว่าเขาใช้เมนูสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะเพราะว่าอาหารทะเลสดๆเนี่ยต้องไปค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยในช่วงนี้จ้าอ่ะฟังเพลงกันต่อตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจ

รงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยที่คุณแนะนำมาทางหน้าไมค์นะคะแล้วก็มาในช่วงนี้เอาไปสนุกสนานกันต่ออีกสักเพลงหนึ่ง

0: ดรวมเร็ว
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ฟังเพลงนี้เวียนครกกันแบบสนุกสนานกันเลยใช่ไหมคะนะสนุกสนานกันไปแล้วช่วงนี้มาลองสำรวจกันดูค่ะคุณผู้ฟังในบ้านนอกบ้านเนี่ยนะคะอากาศเป็นอย่างไรช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะฝุ่นควันอาจจะลดน้อยลงใช่ไหมคะแต่ว่าบางช่วงถ้ามันมีฝุ่นควันเยอะๆเนี่ยหายใจไม่ค่อยโล่งอ่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเนี่ยนะคะสมดไปค่ะเพราะว่าวันนี้เรานำเสนอเครื่องฟอกอากาศคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะเบากลางแรงก็ได้ค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยนะคะตัวนี้ที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบเฮปานะคะดูดเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะราคา 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งกันด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเพลงก็ยังเหลือกันอยู่นะในช่วงนี้ที่จะต้องรีบเปิดนะคะไม่ยอมแก่จ้าอ่ะเพลงนี้ให้พี่หนุ่มหมู่2ขันเงินเพราะว่าไม่ยอมแก่นะแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนั่นแหละนะคะ

0: เพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายแล้วนะวันนี้ไม่มีเรื่องของนานาสารพันสาระนะคะเพราะว่าอยากจะเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันแบบครบถ้วนค่ะวันนี้ไม่ติดค้างใครเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังสุขใจไปกับเพลงของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะบ่าย2โมงเรามีนัดกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนละกันค่ะเพราะว่าน้องโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังคงมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ2คลื่นความถี่ทั้ง 90.75และ104.75 นะคะหรือจะรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะนะสำหรับช่วงนี้ค่ะส่งท้ายกันไปด้วยแอบรักแอบคิดถึงแอบรักแอบคิดถึงดีเจได้นะแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้ส่งท้ายกันไปก่อนด้วยเพลงนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเตือนภัยด่วนที่สุดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังน้ำล้นตลิ่งที่สถานี N13A ส่วนอำเภอปวนน้ำลดลงทั้งหมดแต่ทิ้งความเสียหายไว้จำนวนมากละลินทรเพชรเจริญแรงครับ
3: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณริมแม่น้ำและคลองสาขาในพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงและตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจากมวลน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้คลี่คลายลงน้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดแต่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะนี้กำลังเข้าสู่การเยียวยาช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยมีภาคส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วรลินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: เตือนภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดน่านเฝ้าระวัง23สิงหาคมนี้ฝนมาอีกรอบนายเสรีสุภลาทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านว่าวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงทั้งนี้ในวันที่21-22สิงหาคมระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยในวันที่21สิงหาคมน้ำน่าจะต่ำกว่าตลิ่งทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันที่23สิงหาคมจะมีฝนตกขึ้นอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือซึ่งต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถที่จะรับน้ำไหวจึงถือเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนจะเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเมื่อถามว่าวันที่23สิงหาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนมาอีกช่วงหนึ่งจังหวัดใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังนายเสรีกล่าวว่าภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ตั้งแต่21-22สิงหาคมว่าเป็นเช่นไรเพื่อวันที่23สิงหาคมมีการคาดการณ์แม่นยำขึ้นสัปดาห์กำชับดูแลประชาชนควบคู่ป้องมรดกวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่น่านเร่งดูแลวัดภูมินนางสาวสัปดาห์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านทางนี้กระทรวงได้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้วัฒนธรรมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ปัญหาอุทกภัยส่วนกลางโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์และกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรในพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านไม่จำกัดเฉพาะวัดภูมินและพร้อมระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์และทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับกรณีวัดภูมินและเจตกรรมฝาผนังได้กำชับเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75

0: 0775364000และ0775363999
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
9: โกยามบ่ายซุปเ
10: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ศัพท์เข้ามาอยู่ดูรายการในช่วงของจิโกย่ามบ่ายนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์จิโกย่ามบ่ายในสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569อยู่ดูรายการในบรรยากาศที่บอกว่าฝนพรำๆลงมาแทบจะทั้งวันเลยทีเดียวนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้อยู่ดูแลกันนะครับมีเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องกับจิโกยามบ่ายโดย Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านกุ่นกันเลยทีเดียวนะครับคิดถึงเธอของนาการนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้ต่อเนื่องกันนะครับนี่คือพี่อีทวงฟลายกับชาวนากับงูเห่าครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โอยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโอย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

จริงรักลงแม่น้ำนะครับนี่คือพี่เน่ง Why Not Seven นะครับเพลงเพราะในอดีตที่หลายๆคนจดจำกันได้นะครับยังมีเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายทุกๆวันพฤหัสอย่างนี้นะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณนอนด้าชุมพรด้วยนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI วันนี้ที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i ใหม่นะครับแล้วอีกหลายรุ่นนะครับเอ่ยไม่หมดเลยทีเดียววันนี้ดาว0บาทมีจริงด้วยนะครับที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสาวห้าวในยุคนั้นที่ร้องเพลงได้เพราะๆอีกหนึ่งท่านเลยนะครับนี่คือคุณสุกัญญามิเกลนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอจริงๆนะครับเพลงเพราะที่ถูกทำถึงกันเข้ามาในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็จะมีเพลงแนวนี้ให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ที่โกยามบ่ายนี่แหละนะครับช่วงท้ายชั่วโมงแรกขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับ Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้นะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX Kiono และอีกหลายๆรุ่นรอให้คุณไปเป็นเจ้าของกันนะครับวันนี้มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ Honda กันได้พร้อมทั้งรับของแจกและของแถมอีกมากมายเลยทีเดียวครับเอาละครับในช่วงของจิโกยามบ่ายในชั่วโมงแรกตรงนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งก่อนชั่วโมงหน้านะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงสตริงเก่ายังอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับยังมีเพลงสตริงเก่าวัยรุ่นยุค90ให้ได้ฟังกันอีก1ชั่วโมงนะครับใครที่กำลังขับรถเดินทางกันอยู่นะครับเปิด 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่ถ้าอยู่ทางชุมพรโซนบนนะครับแต่ว่าถ้าผ่านอำเภอเมืองไปแล้วนะครับไปถึงอำเภอสวีเนี่ยเปิดที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ฟังยาวๆจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเราออกอากาศครอบกลุ่มทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะครับเอาล่ะนี่คืองานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่อีกหนึ่งเพลงของพลพลพลกองแสงนะครับชื่อเพลงว่าหยั่งยิ้มได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: New Honda Chiono Plus Style โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมท.3เผยน้ำท่วมน่านเริ่มลดบางจุดเตรียมเข้าสู่ขั้นฟื้นฟูพบหลายพื้นที่โคลนหนา1ฟุตนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลไปอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีการเตรียมรับมืออย่างไรว่าตอนนี้มวลน้ำไหลลงไปพื้นที่อำเภอเวียงสาบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทำนาซึ่งบ้านเรือนบริเวณโดยรอบอำเภอส่วนใหญ่เพิ่งถูกน้ำท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์ภาพรวมยังน่าเป็นห่วงชาวบ้านส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดในส่วนของตัวเมืองไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะระดับน้ำลดลงไปมากไม่สูงเท่าที่คาดการไว้ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองหรืออำเภอภูเพียงได้อพยพไปร้อยละ99แล้วซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการไปอยู่ศูนย์อพยพซึ่งตอนนี้ศูนย์พักพิงของเทศบาลมีผู้อพยพอยู่ 100% เต็มส่วนที่อำเภอปัวน้ำที่อยู่ตามริมลำน้ำลงไปหมดแล้วเหลือเพียงโคลนระดับหัวเข่าหรือประมาณ1ฟุตและยังพบว่ามีเด็กที่ตัวร้อนเนื่องจากตากฝนเมื่อสักครู่ได้ช่วยเหลือเด็กออกจากพื้นที่2-3คนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยบางคนพบว่ามีบาดแผลติดเชื้อนายเจเซตยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือกู้ภัยล่มในขณะเข้าไปช่วยเหลืออุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านว่าได้มีการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยมีสาเหตุจากกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยทั้ง3นายได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดแล้วผู้อำนวยการ JIC ตรวจแนวรบปราสาทตาควายและเนิน350พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยทหารปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางทำถนนคอนกรีตจนมาถึงตัวปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบันบริเวณโดยรอบเส้นทางเทินมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว 100% และในอนาคตจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทหลังจากที่กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572อีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างปราสาทตาควายไปเนิน350ทำให้การเดินทางระหว่าง2ยุทธศาสตร์นี้สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมใช้เวลา30นาทีเหลือเพียง15นาทีพร้อมกับมีการสร้างบันไดเหล็กจำนวน147ขั้นเพื่อใช้เดินขึ้นเนิน350มีรายงานข่าวว่าปัจจุบันทหารกัมพูชามีการสร้างบังเกอร์หนาและแข็งแรงซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากกลุ่มทุนธุรกิจซึ่งเป็นชาวจีนและชาวกัมพูชาเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองเช่นช่องจอมปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังตรวจพบจุดรวมพลของทหารกัมพูชาในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งอยู่ห่างจากแนวไทยประมาณ2กิโลเมตร ปปช.เปิดทรัพย์สินกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรวย95ล้านบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายวสวัตพ่วงพรศรีหรือกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังกรณีเข้าดำรงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อ15มีนาคม2569โดยนายวสวัตแจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม95ล้านบาทมีที่ดินนส.3ก.จำนวน7แปลงทั้งในกรุงเทพฯบึงกาฬนครราชสีมาและอยุธยารวม33ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่น14ล้านบาทอาทิทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก1กิโลกรัมกำไรข้อมือคาเทียมูลค่า 350,000 บาทและนาฬิกาหรู7เรือนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งหนี้สินรวม6ล้านบาทสำหรับรายได้ต่อปีแจ้งว่ามีรายได้รวม5ล้าน 800,000 บาทโดยมีรายได้จากพืชไร่ตากมัน4ล้าน 500,000 บาท
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟมคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟมคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟมคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
15: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย
4: Savez-vous que vous êtes belleTellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยาบายมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกันต่อในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรวันนี้เลือกปุ๋ยดีเลือกปุ๋ยมีคุณภาพเลือกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้นะครับจะมีเพลงสตริงเก่าๆให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นโดยพี่

็นเพลงของคุณเสือธนพลอินทริศนะครับในยุคนั้นที่คุณเสือโด่งดังนะครับก็มีหลายๆเพลงที่ถูกใจวัยรุ่นยุคนั้นด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงก็คือกระดาษห่อไฟนะครับช่วงเวลาของรายการจิโกย่าบายนะครับมาแนะนำร้านอาหารดีๆสักหนึ่งร้านดีกว่านะครับเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจนะครับแล้วก็ไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจนะครับนั่นก็คือที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับโดยกลิ่นไอของทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้

ตำรับนะครับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงของชุมพรผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้านะครับเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันนะครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรวันนี้ที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพรนะครับข้าวซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีใบประมาณสัก30เมตรนะครับร้านอยู่ติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมนะครับตรงข้ามกับร้าน DIY นะครับที่ร้านเนี่ยนะครับมีเมนูอร่อยๆมากมายเลยทีเดียวนะครับมาพบกับความอร่อยในวันที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับบริหารงานโดยคุณเดียภคากรองนนทศักดิ์และคุณสันศรีพัฒน์นะครับวันนี้เปิดร้านวันแรกด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะฮะช่วงเย็นๆไม่รู้จะไปทานมื้อเย็นที่ไหนนะครับแนะนำเลยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีถนนกรมหลวงนั่นเองนะครับหรือจะจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0966349935นะครับ0966349935ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.incot.net incot radio network
1: ติ๊กโกยามบ่าย
2: ซุปเปอร์ฮิต
0: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net

0: MCOT Radio Network
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
2: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของไอ้น้ำนะครับชื่อเพลงว่าสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจมีปัญหานะครับวันนี้มาแนะนำในสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนานะครับที่ The Beat Resort and Residence นะครับเรามีสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิที่มีพื้นที่รองรับการประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

นะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบมีร้านคาเฟ่บิสโตต่อตู่พร้อมให้บริการนะครับแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆที่ The Beach Resort and Residence นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำไว้บริการด้วยนะครับบริเวณที่ The Beach Resort and Residence ชายทะเลปะทิวใกล้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรนะครับติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้ที่065-431-3005นะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 17:00 น. M-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระองค์ภาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นเปล่าตรงบริเวณป่าดิบแล้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนร่วมวงการบันเทิงร่วมรดน้ำศพเรย์แมคโดนัลด์ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าบรรยากาศที่ศาลารัตนพราหมณ์ที่วัดยางพระอารามหลวงมีญาติและเพื่อนในวงการบันเทิงของเรย์แมคโดนัลด์ทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมรดน้ำศพอาทิเกลือกิติภูริหิรัญญพฤกษ์ตั๊กบริบูรณ์พีททองเจือโดยช่วงก่อนรดน้ำศพชาคริตแย้มนามหนึ่งในเพื่อนสนิทได้ออกมานั่งร้องไห้ข้างศาลาโดยมีภรรยายืนปลอบไม่ห่างขณะที่พีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้จักกับเรย์มาตั้งแต่ช่วงอายุ 12-14 ปีก่อนเข้าวงการเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆกันล่าสุดได้เจอกับเรย์เมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเพราะลูกสาวเขียนบทภาพยนตร์ให้เรย์โดยเฉพาะยอมรับรู้สึกช็อกและตกใจตลอดเวลาที่รู้จักกันเรย์เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นน้องชายที่น่ารักกวนๆวันนี้ที่มาก็อยากจะมาให้กำลังใจครอบครัว

0: โดยนายพินโยรุธทำโปรดิวเซอร์รายการ Teen Talk และผู้กำกับภาพยนตร์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ที่เดินทางมาร่วมงานศพบอกเล่าถึงความผูกพันกับเรย์แมคโดนัลด์ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2537เรย์เป็นคนมีความสามารถซึ่งตอนนั้นเรย์เป็น VJตนเห็นศักยภาพอยากให้มาบุกเบิกรายการวัยรุ่นเรย์ในวันนั้นจนถึงเรย์ในวันนี้ก็ยังเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับเรย์อยากบอกให้เรย์ฟื้นแล้วมาทำอะไรสนุกด้วยกันสำหรับพิธีวันนี้มีการลดน้ำศพเมื่อเวลา16นาฬิกาและเริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นเวลา7วันก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ประชุมทบทวนการบังคับโทษทางอาญาครั้งที่1หารือหลักเกณฑ์การอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มี2ประเด็นหลักโดยเรื่องแรกเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบส่วนเรื่องที่2เป็นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมอบหมายให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การลดโทษจะมีการทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกับกรณีเล่าตาแสนลี่โดยจะพิจารณาให้ชัดเจนว่าผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้วจะต้องรับโทษจริงไม่น้อยกว่าเท่าใดหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษขั้นต่ำเท่าใดรวมถึงกรณีโทษประหารชีวิตหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษจำคุกไม่น้อยกว่าเท่าใดโดยคณะทำงานย่อยจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบและไม่พบมีการบกพร่องหรือทุจริตในหน้าที่แต่ปัญหาอยู่ที่ระเบียบซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2563อาจมีช่องโหว่ส่วนกรณีที่มีนักโทษบางรายถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้รับการลดโทษในระดับเดียวกับเล่าตานั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบที่ใช้บังคับในห้วงเวลานั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วง

เรือรอรักนะครับเงินเพลงของเอกราชสุวรรณภูมิแต่ว่าร้องใหม่ในสไตล์ของคุณพงกับคุณพันนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่กันต่อจนถึง 18:00 น.โดยประมาณโดยมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับดูแลกันต่อเนื่องนะครับกับเพลงที่ถูกจองเข้ามาเมื่อสักครู่เงินเพลงของแดงจิตรกรนะครับนี่คือขอเป็นอะไรรักครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็จะมาเตือนภัยในรูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือการท่องเที่ยวริมทะเลนะครับของจังหวัดชุมพรนี่แหละเพราะว่าจังหวัดชุมพรมีทะเลเยอะนะครับมีหลายอ่าวให้ท่องเที่ยวกันนะครับฉะนั้นเวลาพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวบริเวณทะเลเนี่ยนะครับเวลาบุตรหลานลงไปเล่นน้ำเนี่ยนะครับก็ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับแล้วก็จุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดไหนที่เป็นมีป้ายประกาศต่างๆว่าห้ามลงเล่นน้ำหรือต่างๆเนี่ยนะครับก็ช่วยพินิจพิเคราะห์ช่วยสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับมันจะอาจจะเกิดเหตุเด็กจมน้ำคนจมน้ำได้ถ้าเราไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือว่าไปฝืนคำสั่งที่เขาตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับทำให้อาจจะต้องมีการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นนะครับฉะนั้นก็เตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพาบุตรหลานหรือพาคนรู้จักต่างๆไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าจุดนั้นเขาให้ลงเล่นน้ำหรือเปล่าหรือว่าเขามีแนวกั้นไว้หรือเปล่าว่าห้ามไปพ้นแนวกั้นนั้นไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าทะเลเนี่ยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ใต้น้ำนะครับว่ามันมีส่วนลึกส่วนใดตรงไหนนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
1: าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mquad Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ดูแลกันกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกับจิโกยามบ่ายนะครับที่2ความถี่เหมือนเดิม 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อกันเลยนะครับไทยลูกทุ่งเพราะๆมีให้ฟังกันต่อจนถึง 18:00 นครับ

อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับบรรยากาศยามเย็นที่หลายๆท่านอาจจะฟังอยู่ในรถหรือว่าจะฟังอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับก็ขอเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กันกับช่วงเวลาของรายการกิ๊กโกยามบ่ายนะครับเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆ1ชั่วโมง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นตรงนี้พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับ

เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับที่โกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตพิซซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ0 0ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องโทรจองโต๊ะ0966349935

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เวลา18นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับ
4: ครับก็ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเอาใจช่วยเมืองน่านนะครับพี่ไพศาลสถานการณ์ณขณะนี้ก็ถือว่าคลี่คลายระดับหนึ่งแล้วนะฮะน้ำในตัวเมืองก็ค่อนข้างลดระดับลงแล้วเหลือแต่เวียงสาครับน้ำกำลังจะไปถึงครับ
5: ครับอันนี้คือเฉพาะหน้านะ
4: เฉพาะหน้าฮะครับ
5: แต่ว่าที่น้ำลดลงแล้วน้ำผ่านไปส่วนใหญ่แล้วอย่างปูถ้าวังผานี่ก็โอ้โหยับเยินเลย
4: ใช่ฮะยับเยินครับ
5: ความเสียหายหนักหนาสาหัสจริงๆดูสภาพนะครับ
4: ก็คลิปภาพที่ชาวบ้าน
5: บ้านเรือนถนนหนทาง

0: ทาง
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ะไรต่างๆนะ
1: ก็คลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันมาเนี่ยรถผมจอดอยู่ข้างบ้านนะพี่พิสารลอยขึ้นแล้วก็ไหลเข้าป่าไปแล้วฮะแล้วเป็นลักษณะนี้เกือบทุกหลังฮะเพราะว่ามันมาทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหสูงระดับเมตรกว่าเกือบจะมิดหลังคาชั้นหนึ่งนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ทรัพย์สินที่อยู่ชั้นล่างขนก็ไม่ทันครับจนคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกประชุมโดยเฉพาะสทนช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มีเรื่องของการแจ้งเซลล์บอร์ดแคสไงพี่เวสารแต่ว่ามันกระชั้นชิดไปชาวบ้านหนีออกไม่ทันชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงไม่ทัน
0: ชิปัวเนี่ยไม่ทัน
1: ครับ
0: แต่ว่าล่างๆลงมาเนี่ยเข้าใจว่าพอทันหมด
1: อ่าฮะ
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอปัวรู้ปัวปั๊บนี่ส่วนที่อยู่จะต้องรับน้ำต่อจากปูเนี่ยเขาก็เตรียมทันละ
1: โอ้เพราะดูข่าวสารใช่ฮะ
0: พอทัน
1: ครับ
0: อย่างในอำเภอเมืองเนี่ยที่น้ำท่วมเข้ามาเนี่ยนะผมบางจุดก็ยังสูงนะยังเมตรครึ่งอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังเก็บข้าวของทัน
1: ฮะคุณทรงศักดิ์ก็อยากจะให้แจ้งเตือนถ้า5วันไปได้เนี่ยยิ่งดีประเมินสถานการณ์เลยแนวโน้มเป็นยังไงหรือว่าเอาอย่างเอากระชั้นชิดสุดเนี่ยขอสัก24ชั่วโมงใช่ไหมได้หรือเปล่าเนี่ยครับ
0: ก็มีเรื่องต้องให้แก้ไขทุกครั้งนะ
1: ครับเดี๋ยวจะรับอีกไงว่า23สิงหาคมเนี่ยก็อีกกี่วันนะพี่ไพศาล 2-3 วันยอมความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านอีกแล้วแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่เดิมเลยครับเหนือตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านก็จะรับสถานการณ์แบบนี้อีกซึ่งอาจารย์เสรีสุภราทิตบอกว่าเอาสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ดินมันอุ้มน้ำไว้หมดแล้วอ่ะพี่ไพศาล
0: มันคืออันฝนตกลงไปอีกก็ไม่ก็มาเต็มๆนะ
1: ก็มาร้อยก็ท่วมร้อยอ่ะครับมันจะซึมลงดินไม่ได้แล้วครับ
0: ก็มีเหตุผล
1: ครับ
0: นอกจากหน้าแล้วศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยก็ไม่เบานะ
1: ครับ
0: ก็เจอน้ำป่าไหลหลากอยู่อันนี้ลุ่มน้ำยม
1: ครับ
0: นะฮะเพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงก็ไม่มากเท่ากับที่ปัว
1: ครับ
0: แล้วก็ตามลำน้ำน่านที่ไหลลงมา
1: ครับ
0: ต่อเนื่องกันเนี่ยก็เลยข่าวก็จะน้อยหน่อยที่ศรีสัชนาลัยแต่ผมดูแล้วก็โอ้โหก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่นะ
1: ก็5ตำบล12หมู่บ้าน
0: น้ำป่าไหลหลากเหมือนกันครับ
1: ครับ5ตำบล12หมู่บ้านครับตอนนี้ทางชลประทานกำลังเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อันนี้ชื่อคุ้นๆไหมฮะโดนทุกปีตรงนี้ครับอยู่ที่สวรรคโลกนะฮะเพื่อจะพร่องลงแม่น้ำยมรอรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยของสุโขทัยแล้วก็จากอำเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วก็ที่จังหวัดแพร่เพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันต้องลงลำน้ำยมมาที่สุโขทัยอ่ะพี่ไพศาล
0: ตัวจังหวัดก็เตรียมรอต่อไป
1: เพราะมันผ่ากลางเมืองใช่ไหมแม่น้ำอะครับ
0: ใช
1: ่ก็โอ้โหเคยผ่านเมืองสุโขทัยนะพี่เพศานไอตอนที่น้ำเขาปริ่มๆนะครับเราก็ขับอยู่เลนขวาเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะกำแพงอะที่กั้นแม่น้ำอยู่อะครับสูงเมตร2เมตรเลยนะครับและน้ำข้างหลังกำแพงเนี่ยปริ่มเลยนะฮะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าเขาทำค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงแต่ก็เสียวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันพังลงมาเนี่ยโอ้โหชุมชนโดยรอบตรงนั้นมันมีแต่สถานที่ราชการโจรผู้ว่าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยครับ
0: แม่น้ำยมนี่เขาว่ามันน่าจะมีสภาพที่ถึงฤดูน้ำหลากแล้วน้ำก็ท่วมอย่างนี้มาน่าจะเป็นพันปีแล้วหรอก
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตื้นเขินแล้วก็มาท่วมกันในช่วงหลังๆนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาสังเกตได้ว่ากรุงสุโขทัยเขาไม่ตั้งอยู่ริมน้ำนะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สมัยพ่อขุนรามทั้งหลายสมัยพ่อขุนทั้งหลายอ่ะ
1: ครับ
0: นะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีเมืองพ่อขุนรามคำแหงอะไรเนี่ยตัวสุโขทัยเนี่ยห่างก็ต้องพอสมควรนะแสดงคนโบราณเขาต้องรู้ว่าถ้าไปตั้งอยู่ริมน้ำแบบอำเภอเมืองปัจจุบันมันก็ต้องท่วมทุกปี
1: ครับ
0: แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่เรื่องการค้าการคมนาคมสำคัญไง
1: ครับ
0: อาศัยทางลงทางน้ำอะไรต่างๆก็ลงมาอยู่จะชิดน้ำเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละ
1: ก็เมืองเก่าเชียงใหม่ก็หากันไม่เจอตอนแรกเพราะว่าน้ำท่วม

หลายปีผ่านมาจนท่วมมิดไปหมดอ่ะพี่ไพศาลต้องย้ายเมืองมาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับเช่นเดียวกับที่พิษณุโลกนะฮะพระราชวังจันทร์อยู่ริมแม่น้ำน่านเลยเหมือนกันครับน้ำก็หลากทุกปีพอน้ำหลากเนี่ยนะครับปรากฏว่า

0: คงจะมากกว่านี้เยอะครับฝนตกกับฟ้าแทบจะฟ้ารั่วน้ำมาจริงๆประมาณนี้เหมือนอยุธยาไม่ต้องกลัวพม่าเดี๋ยวน้ำมาเขาก็หนีไปเองประมาณนี้
1: แล้วเขาก็สามารถที่จะทดน้ำมาใช้ได้นะ
0: ครับ
1: เอามาแล้วก็มาสร้างเป็นบาลายเป็นที่เก็บน้ำก
0: ็ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เอาน้ำมาเก็บไว้ใช้ต่างๆคนโบราณสติปัญญาสูงมาก
0: ครับเรื่องของน่านเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันคือประเด็นน้ำท่วมอย่างนี้เกือบจะทุกปีพี่ไพศาลเพราะมันตกหนักๆเนี่ยฮะเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เพราะคนน่านไม่มีป่าอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
1: ก็ปีนี้เขาบอกว่าเบาหน่อยนะ
0: ครับ
1: วัดภูมินเนี่ยเขาเอาระดับอะไรนะปู่ย่าปู่ม่านย่าม
0: า
1: ดูที่เขาเป็นในตัวสัญลักษณ
0: ์ครับ
1: เป็นสแตนดี้เขานะ
0: ครับ
1: ที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์อ่ะ
0: นะฮ
1: ะปีที่แล้วเนี่ยถ่ายมาคอปู่ม่านย่าม่านเนี่ยถึงคอ
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังนั่นเลยหน้าแข้ง
0: ครับก็ลดลงไปแล้วด้วยนะฮะตอนนี้กำลังลดนะฮะ
1: ก็เนี่ยทางหน้าแข้งถ่ายมายังหน้าแข้งก็บอกโอ้ยปีนี้ยังถือว่าเบา
0: ครับ
1: เอาภาพเก่ามาดูปีแล้วนี่คอเลยผมโอ
0: ้แต่ปล่อยท่วมอย่างนี้ทุกปีไม่ได้นะพี่ไพศาลแล้วก็ถ้าเกิดท่วมขังอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความชื้นของน้ำมันจะทำลายภาพโบราณมันจะทำลายศิลปะโบราณหมดนะครับ
1: ใช่ไม่แล้วมันโอ้โหมันต้องฟื้นฟูกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องจัดงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเสียเงินเสียทองเองเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: รัฐก็คงจะช่วยเยียวยาให้ระดับหนึ่งแต่คงช่วยทั้งหมดก็คงไม่ได
0: ้ก็วันนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงประชุมเลยนะฮะแล้วก็มีคำสั่งด่วนไปเลยนะครับให้ทุกกรมของกระทรวงลงพื้นที่ไปติดตามอย่างใกล้ชิดคือประเด็นแรกก็คือช่วยประชาชนก่อนประเด็นที่สองก็คือดูเรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานภาพศิลปกรรมอะไรต่างๆกับพี่ไพศาลออกคำสั่งห้ามเลยนะท้องถิ่นนะอย่าไปล้างอย่าสูบน้ำออกอย่าเช็ดอย่าถูอย่าขัดถ้าผู้เชี่ยวชาญยังไม่อนุญาตฮะกลัวของโบราณเสียหายครับ
1: ถือคราบเคลิมจะอยู่ยังไงก็เก็บไว้งั้นก่อน
0: ครับ
1: เอาเฉพาะตรงพื้นอย่างเดียว
0: เอาผู้เชี่ยวชาญให้อนุญาตก่อนคุณถึงจะทำได้กลัวจะไปขัดแล้วมันพังหมดนะฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตอนในการ13 นาทีครับพี่เบสารฮะคุณมีศักดิ์นี่เขาคุยเข้ามาบอกว่าคนไม่เคยเจอน้ำท่วมจะถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เสียหายได้ขนาดนั้นแต่คนที่เจอกับตัวเองจะรู้เลยว่ามันเอาไม่ทันจริงๆเนี่ยแบบภาคใต้เนี่ยเจอประจำก็ยังเอาไม่อยู่ฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่คุยเข้ามานะครับคุณลิขิตฟ้าครับพี่เบสารตัวเมืองสุโขทัยโบราณสมัยตั้งเมืองตั้งแต่พ่อขุนศรีนะก็พ่อขุนศรีนาวนำถมเหรอบอกว่าตั้งเมืองอยู่ห่างจากแม่น้ำยม13 กิโลเลยครับแต่ว่าเขาคงจะมีระบบชนประทานของเขาฮะที่ผ่านน้ำเข้าเมืองอะครับใช่ไหมฮะ
6: เขารู้วิธีที่จะทดน้ำ
5: ครับ
6: คนโบราณเนี่ยน้ำจากข้างล่างเขาทดขึ้นไปอยู่บนภูเขา
5: อะเออยังทำได้เลยนะฮะ

0: อันนี้มันสูงจากระดับน้ำจากแม่น้ำยมขึ้นไปที่ตัวเมืองก็คงจะตัวเมืองคงสูงกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็เอาน้ำขึ้นไปได้ครับ
1: คูภูมิปัญญาจริงๆเลยฮะต้องบอกอย่างนั้นนะฮะคือมีประเด็นนี้พี่เพศาลผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณนัทเนี่ยฮะเขาอยู่จังหวัดน่านเขาอายุ45ปีเขาโพสต์มันเป็นประเด็นกระแสดราม่าปล่อยให้ท่วมไปเลยก็ป่าตัดกันหมดเหลือแต่ข้าวโพดที่ปลูกอยู่เต็มภูเขาเนี่ยน้ำมามันจะเอาอะไรไปอุ้มน้ำล่านี่เขาอธิบายความอั้นอั้นตรงนี้นะครับเพราะโดนทุกปีก็ถูกกล่าวหาลักษณะนี้ทุกปีนะครับแต่รอบนี้ที่ปัวเนี่ยคุณนัทบอกว่าฝนนะครับ 339.6 มิลลิเมตรครับหนักไหมฮะกทมในเกิน60ก็ท่วมแล้วฮะแต่ว่าที่ปัวครับ 339.6 มิลลิเมตรนะครับไอทีวีภาควิจารณ์กันบอกว่าปล่อยให้ท่วมไปเถอะตัดไม้ทำลายป่าจนเขาหัวล้นกันเองเนี่ยจะไปช่วยทำไมเจ้าของโพสต์เขาแจงบอกว่าไอภาพภูเขาหัวล้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาครับเพราะพื้นที่ป่าที่หายไป 1,200,000 ไร่เนี่ยไม่ได้เกิดจากชาวบ้านครับมันสั่งสมมาตั้งแต่ยุคสัมปทานป่าไม้นโยบายของรัฐในอดีตปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ระบบตลาดพืชเชิงเดี่ยวเพื่อป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้แหละฮะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ป่าของเมืองน่านมันหายไปอ่ะพี่ไพศาลชาวบ้านบนดอยซะอีกกลับมีต้นทุนชีวิตติดลบการเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขในอดีตเป็นไปด้วยความยากลำบากจำเป็นต้องเลือกทำอาชีพที่เปลี่ยนเงินสดให้เร็วที่สุดครับเพื่อประทังชีวิตพร้อมกับทั้งคำถามกลับไปยังคนเมืองว่าหากต้องการให้หยุดทำลายป่าสังคมพร้อมจะร่วมจ่ายราคาของการรักษาป่าผ่านการสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือยอมซื้อวัตถุดิบในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ยังยืนยันได้ว่าคนน่านไม่ได้งอมือนอเท้านะครับมีความพยายามฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ปรับรูปแบบการเกษตรอย่างยั่งยืนเช่นโครงการน่านแซนบ็อกหรือว่าการปลูกกาแฟคุณภาพสูงสร้างรายได้ร่วมกับไม้ใหญ่ที่ดอยมณีพลึกเพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่มันโตไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับพี่ไพศาลครับ
0: เคยได้ยินอยู่กันน่านแซนบ็อกอะไรที่คุณปั้นมันทูลล่ำซำมันเลยก็ด่าเขาก็ดึงภาคเอกชนดึงอะไรไปร่วมวิจัยแล้วก็ตั้งเป็นวิสาหกิจกันขึ้นมานะ
1: ก็ลงทุนไปซื้อบ้านไม้อยู่กลางเมืองเลยไม่ใช่เหรอครับ
0: คุณปั้น
1: ครับ
0: เขาจะเห็นว่าเขาปีบริษัทที่เขาไปทำนะ
1: ครับ
0: เขาเป็นบริษัทที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ยา
1: ครับ
0: แล้วผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยมันมาจากพืชสมุนไพรเน
1: ี่
0: ยอยู่เป็นจำนวนมาก
1: ครับ
0: บริษัทยาทั้งหลายเนี่ยที่เราคิดว่ายาเนี่ยจริงๆแล้วมันสกัดมาจากพวกพืชนะ
1: uh-huh.
0: เป็นจำนวนมากเลยแล้วเขาก็มาศึกษาดูว่ามันมีพืชอะไรยังไงแล้วเขามาส่งเสริมให้ปลูก
1: uh-huh.
0: ชาวบ้านเนี่ยสมมติว่าคุณมีที่ของคุณ10ไร่นะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าคุณปลูกแค่1ไร่เลยแล้วเขารับจะรับประกันรายได้คุณเลย
1: ครับ
0: ว่าจะได้ไม่น้อยกว่าที่คุณเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว10ไร่แล้วเขาขอให้9ไร่ที่เหลือเนี่ยคุณปล่อยไว้ต้องทำอะไร
1: ครับ
0: เอาทำเฉพาะ1ไร่เนี่ยแล้วเดี๋ยวโครงการ
1: ไปรับซื้อเอง
0: บริษัทยาเนี่ยเขาจะดำเนินการส่งเสริมให้ปลูกพวกพืชสมุนไพรอะไรเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็รับซื้อ
1: ครับ
0: เขาจะมีกระบวนการที่เอามาพัฒนาเป็นยาเป็นอะไรต่อไป
1: ครับ
0: เขาทำผมก็เนี่ยน่าสนใจคือไม่ต้องการเขาไม่ต้องการไปปลูกเปลือกเขาบอกว่าป่าเนี่ยไปปลูกไปอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์หรอก
1: ครับ
0: สิ่งที่จะทำให้ป่าฟื้นฟูได้เนี่ยคือหยุดอย่าไปยุ่งกับมันแล้วธรรมชาติมันจะฟื้นฟูตัวเอง
1: เหมือนชาวเขาฮะที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำไร่เลื่อนลอยอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าเวลาเขาอธิบายนะภูมิปัญญาของเขาบอกว่าเขาอยู่มาเนี่ยไม่รู้จักกี่ชั่วชีวิตของตระกูลเขาอะครับ3-4ชั่วชีวิตแล้วอะเขาบอกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยอาจสมมติปีสู่4-5ไร่นะในการทำพืชไร่นะครับปีนี้เขาทำแปลงที่1เสร็จพอทำเขาเกี่ยวเสร็จเขาเผาเลยเขาไปเผาแปลงที่2ไอ้แปลงที่1เขาทิ้งไปเลยฮะปีต่อไปแปลงที่2ทำเสร็จเกี่ยวก็ทิ้งไปเลยไปทำแปลงที่3ไปทำแปลงที่4ในปีถัดไปแล้วพอปีที่5เขาย้อนกลับมาแปลงที่1ฮะ

0: ซึ่งมันกลายเป็นป่าไปหมดแล้วครับ
1: อืม
0: เขาทำลักษณะนี้ฮะเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเผาหมดจนมันเหี้ยนจนไม่เหลืออะไรเนี่ยเขาก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยในดิน
1: อืม
0: เขาก็เป็นภูมิปัญญาของเขาลักษณะนี้ฮะไม่ใช่ว่าทำลายล้างชนิดภูเขาหนึ่งลูกก็โกนไปทั้งหนึ่งลูกเลยแล้วก็ปลูกข้าวโพดกันทั้งภูเขาไม่ใช่อย่างนั้นฮะ
1: อืมแต่เชียงรายมันก็มีภาพโหร่วมที่ดูแลนะ
0: ครับ
1: เขาหัวโล้นมันแดงไปทั้งโอ้โหเห็นแล้วน่าตกใจ
0: ก็ขับรถไป
1: หน้าฝนมันก็เขียวดีอ่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะไอ้วัชพืชไอ้ต้นมงต้นไม้มันก็ขึ้นมันก็ดูเขียวอ่ะแต่ไม้ใหญ่มันแทบไม่มี
0: ไม่มีใช่คือเมืองน่านนี่ขึ้นชื่อเลยฮะภูเขาข้าวโพดอะครับ
1: อืม
0: ก็พยายามจะรณรงค์กันเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จก็อย่างที่ทางชาวน่านเขาบอกว่าประมาณล้าน200,000 ไร่เนี่ยจะทำยังไงให้ไปส่งเสริมแล้วก็ให้เขาปลูกพืชอื่นแล้วมีคนไปรับซื้อเขาแล้วก็มีรายได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ถูกละเลยแบบนี้ถ้าถูกละเลยแบบนี้งั้นผมก็ปลูกข้าวโพดดีกว่าเพราะมีคนรับซื้อผมมีอะไรผมก็ไปปลูกข้าวโพดดีกว่าอายุสั้นดีแล้วก
1: ็ต้องทำอะไรให้เขามีทางเลือก
0: ครับ
1: คือถ้าจะฟื้นฟูไม่ทำให้มันมีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วเนี่ยสำหรับชาวบ้านนะ
0: ครับ
1: ในส่วนของพวกที่เป็นกลุ่มทุนอะไรต่างๆอันนี้ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายทางการเมืองทางอะไรต้องเอาให้หนัก
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันต้องมีทางเลือกให้เขาม ันต้องมาพร้อมกับทางเลือก
0: ครับ
1: นะถ้าต้องการให้เขาลดละเลิกในการทำพืชเกษตรเชิงเดี่ยวอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: ปลูกข้าวโพดที่มีบริษัทที่รับซื้อ
0: ใหญ่ๆไปรับซื้อเนี่ย
1: เอาพวกโรงงานอาหารสัตว์แต่ทั้งหลายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีทางเลือกครับว่าแล้วเขาจะหันไปทำอะไรที่มันทำให้เขามีรายได
0: ้ไม่งั้นมันก็จะกลายสภาพไปกันหมดอ่ะพี่เบสารอย่างเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็คุยเข้ามานะนอกเหนือจากพื้นป่าแล้วก็ไอ้พืชเชิงเดี่ยวแล้วเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ก็กลายเป็นรีสอร์ทก็เยอะนะ
1: ก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าบีทุกคนก็จะทำได้เป็นหรือว่าทำได้ดีนะ
0: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบในท้ายที่สุดก็
0: เปลี่ยนมือ
1: ขายหรือว่าให้คนที่เขามีความรู้ความเข้าใจคนในเมืองก็มาทำ
0: ครับ
1: อาจจะเช่าทำหรือว่าซื้อทำอะไรกันต่าง
0: ก็
1: ชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็น้อยทำน้อย
0: ผมเนี่ยกลับพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ต้องแวะไปนอนพักค้างอยู่ตลอดเวลาก็คือที่เพชรบูรณ์ฮะไม่ว่าจะเป็นเขาค้อภูทับเบิกภูหินล่องกล้าพี่เบสันไปทุกรอบเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกรอบฮะอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเขาค้อนะพี่เบสันเช้ามาจะมีทะเลหมอกที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาค้อเลยนะตอนเนี้ยไอ้ทะเลหมอกเนี่ยมันขดสั้นลงเหลือก้อนเล็กนิดเดียวอ่ะบางวันไม่มีด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ความชุ่มชื้นไม่มี
0: ไม่มีแล้วครับไอ้รอบๆภูเขาเขาเนี่ยเดิมรีสอร์ทเป็นอยู่ข้างบนยอดใช่ไหมครับแต่พอมันเต็มแล้วฮะพอมันเต็มเสร็จจะทำยังไงดีเพื่อให้คนมาแล้วเราก็ได้ประโยชน์เอาเริ่มทำตรงไหล่เขาเริ่มทำกลางเขาเริ่มทำตีนเขาปรากฏว่าไอ้ป่าไม้ที่อยู่รอบๆภูเขามันแทบจะไม่มีแล้วกลายเป็นเกสต์เฮาส์เป็นรีสอร์ทไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: พอความชื้นไม่มีเนี่ยไอ้ความสวยงามที่เป็นอัตลักษณ์ว่าทะเลหมอกเขาค้อมันก็หายไปด้วยครับแล้วไอ้แอ่งน้ำที่เป็น
1: มือใครยาวสาวได้สาวเอานะ
0: สังเกตได้เลยไปแต่ละปีครับไอ้แอ่งน้ำไอ้ทะเลสาบตรงนั้นนะเป็นบึงขนาดใหญ่ตรงนั้นนะมันค่อยๆหดแคบลงไปเรื่อยๆครับ
1: ม
0: ันไหลน้ำมาเติมอะครับ
1: ครับแต่นี่มันเป็นเพราะว่าคนในท้องถิ่นหรือว่าคนข้างนอกหรือยังไงหรือก็มีทั้งคนในท้องถิ่นและคนข้างนอก
0: ครับ
1: ต่างฝ่ายต่างครับคือธุรกิจนี่มันทำเงินได้ดีก็ทำแย่มันทำ
0: ห
1: มดเนี่ย
0: คือปัญหามันหมักหมมแล้วก็มันไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปทับซ้อนอยู่กับหลายหน่วยงานพี่เบสานกระทรวงทรัพย์ก็คือไอ้พื้นที่อุทยานก็มีปัญหาใช่ไหมฮะพื้นที่สปกพื้นที่ที่เคยเป็นตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สงครามนะฮะแล้วก็ให้คนเนี่ยวางอาวุธแล้วก็จะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแบ่งพื้นที่ให้กับชาวบ้านเอาก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็มาดูอีกป่าไม้ก็มีมาดูอีกตกลงไม่รู้ใครอนุญาตใครฮะ
1: อืม
0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็ผมก็ได้เห็นคุณลีโอพุทแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเพื่อนครับคุณที่เป็นเพื่อนสนิทเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยคุณชาคริส
0: คุณชาคริสย้ำนาม
1: คุณชาคริส
0: มีภาพตั้งแต่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กอายุ12นะ
1: เขาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกอดคอกันมาอยู่โรงเรียน
0: ครับ
1: อินเตอร์มาด้วยกันนะ
0: ครับ
1: เอาลีโอพุทธให้สัมภาษณ์กันแล้วกันลีโอพุทธบอกว่าสรุปว่าการชันสูตรการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลนะพบว่าเกิดจากอาการหัวใจวายซึ่งมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลีโอพุทธบอกว่าผลออกมาตรงตามที่คาดไว
0: ้ครับ
1: แต่ก็ยังถือเป็นข่าวดีที่เพื่อนรักจากไปอย่างสงบโดยไม่ได้เจ็บปวดหรือทรมานโดยแพทย์แจ้งว่าอาการดังกล่าวเหมือนกับการนอนหลับไปเฉยๆแม้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในร่างกายแต่จะค่อยๆนอนและหลับไปในที่สุดนะฮะอันนี้เรียวพูดให้สัมภาษณ
0: ์คือตีบ3เส้นเลย
1: ส่วนคุณชาคริสแย้มงามเนี่ยบอกว่าตีบ3เส้นเนี่ย2เส้นเนี่ยตีบระดับ 90%ส่วนอีก1เส้นเนี่ย 70% นะครับคือเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าผมก็เคยส่วนหัวใจเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้เส้นเลือดที่มันจะเข้าไปเนี่ยมัน4เส้นนะ
0: ครับ
1: แบ่งเป็นเพราะหัวใจมี4ห้องเนี่ย
0: ฮะใช่ครับ
1: มันจะแบ่งซีกซ้ายซีกขวาเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้3เส้นเนี่ยไม่ยังไงแสดงว่าต้องมีทั้ง2ฝั่งสำหรับคุณเลนะถ้าสองฝั่งอย่างนี้หนัก
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาของเขาบอกว่ามีอาการมีเป็นอะไรนะสุขภาพมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไม่พบว่ามีปัญหาโอดิพอตรวจออกมาเจอลักษณะนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีรอยโรคมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นเหรอ
1: มีแต่ว่าไม่เจ้าตัวคงพยายามเก็บอาการแล้วทน
0: อ๋อเหรอครับ
1: เพราะว่าลีโอพุทธก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอยู่โรคหลอดเลือดโรคหัวใจ
0: ครับ
1: เพราะตัวเขาเนี่ยรู้เลย
0: เ
1: พราะว่าเขาเคยไปตรวจไปอะไรเขาไม่ได้เล่าละเอียดนะแต่ผมฟังดูอ่ะ
0: ครับ
1: ฟังว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยอาการเขาออก
0: ครับ
1: เขาเลยไปตรวจแล้วก็เจอว่าไอ้หลอดเลือดตีบเหมือนกันผมก็เข้าใจว่าลีโอพุทธนี่น่าจะสวนหัวใจเหมือนผมอ
0: ๋อถ้าเกิดว่าเรสวนหัวใจหรือไปพบแพทย์เรื่องนิ้วนี้จะไม่เกิดเลย
1: ใส่สแตนเลยยิงเขาใส่สแตนไปไอ้สามเส้น
0: ครับ
1: กี่เส้นอะไรเขาส่วนหัวใจเขาเจอเขาเห็นเขาก็แก้ไขทันแต่ว่าไอ้แก้ไขเนี่ยก็หมายถึงว่าหลังจากนั้นมาก็ต้องกินยาตลอดชีวิตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องปรับวิถีชีวิตเรื่องอาหารการกิน
0: ยา
1: การออกกำลังกาย
0: ยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาละลายริ่มเลือดเงี้ยเหรอพี่เพชร
1: มียาที่สำคัญเลยคือยาละลายริ่มเลือด
0: ครับ
1: แล้วก็มีแอสไพรินมียาละลายริ่มเลือดยาละลายริ่มเลือดเนี่ยหนัก
0: ครับ
1: แปรงฟันไม่ดีเนี่ยเลือดออกไหลไม่หยุดนะเวลาแปรงฟันต้องใช้ขนแปรงแบบนุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าใช้ไม้จิ้มฟันเด็ดขาด
0: ครับ
1: ไม่ควรใช้ชีวิตเข้าครัวทำกับข้าวหยิบบงหยิบมีดมาอะไรเงี้ยนะแล้วเคยไปลุยตัดยงตัดหญ้าไม่ต้องไปทำ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณโดนอุบัติเหตุโดนอะไรสะกิดสะเกิดเนี่ย
0: มันไม่หยุด
1: มันเป็นแผลแล้วเลือดมันไหลไม่หยุดใช
0: ่
1: กว่าจะห้ามเลือดได้ยุ่งโอ้ยผมเจอมาแล้ว
0: เดี๋ยวร่างกายคนเรามันจะมีน้ำเหลืองคอยปิดแผลไว้อยู่เพื่อไม่ให้เลือดมันไหลตรงนี้มีปัญหาเลย
1: เลือดเนี่ยมันจะมีไอ้เซลล์หรือว่ามันจะมีไอ้พลาสมาอะไรของเขาสักอย่างนึงอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเลือดไหลเนี่ยปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาทําหน้ามันจะแข็งตัว
0: ฮะ
1: แล้วมันจะปิดมันจะปิดไม่ให้เลือดไหลออกไป
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ยาที่กินเข้าไปเนี่ยไปละลายตัวเนี้ย
0: อ๋อ
1: ให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ทำงาน

0: ครับ
1: นะให้เลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะจับตัวเป็นก้อนได
0: ้ครับ
1: นะฮะยาละลายลิ่มเลือดแอสไพรินถ้าลดยาละลายลิ่มเลือดได้ก็เหลือแอสไพริน
0: ครับ
1: แอสไพรินต้องกินตลอดชีวิตวันหนึ่งก็หนึ่งเม็ดก่อนจะกินแอสไพรินเพราะว่าแอสไพรินมันจะมีฤทธิ์กัดกระเพาะ
0: ต้องกินข้าวก่อน
1: เขาก็ต้องให้คุณกินยาเคลือบกระเพาะทุกเช้าก่อนรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง
0: ทบปรับวิถีใหม่เป็นวินัยใหม่เลยนะครับเนี่ยน
1: ิ
0: วนอร์มอลเลยนะครับ
1: ตื่นมาอย่างผมเนี่ยตื่นมาปั๊บเลยก็ต้องคว้ายาเคลือบกระเพาะก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูเปิดโทรทัศน์ดูนู่นดูนี่แล้วก็เตรียมอาหารเช้าที่ทานตอนเช้านะ
0: ครับ
1: จับเวลาดูอ่ะ40 50นาทีแล้วก็เริ่มทานได
0: ้
1: ทานเสร็จก็เนี่ยแอสไพรินตามยาละลายลิ่มเลือดตามยาควบคุมความดันตาม
0: ครับ
1: มันจะมียาควบคุมความดันยามันจะมีหลายตัวยาควบยาที่ควบคุมเรื่องไอไขมัน
0: ครับ
1: ยาความดันใช่ไหมพวกนี้
0: แล้วพี่เพศานบอกว่าเคยมีปัญหาเลือดไหลเนี่ยมีบาดแผลแล้วมันแก้ยากแล้วสุดท้ายต้องไปหาหมอหรือว่าแก้ยังไง
1: ไปหาหมอตีสองก็ต้องไป
0: ครับ
1: ไปมาสองรอบสามรอบส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เหงือก
0: ครับ
1: แปรงฟันแล้วพลาดท่าไปแล้วมันไปสะกิดโดนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันไหลไม่เลือดมันไหลไม่หยุดเลือดกบปากเลยก็ต้องไปโรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้ก็ให้นอนพักแล้วก็บอกว่าให้กัดผ้าก๊อซไปงั้นน่ะ
0: ครับแต่อยู่ใกล้มือหมอ
1: ไอ้ก็เราอยู่ใกล้มือหมอก็คือถ้าเป็นอะไรฉุกเฉินมาก็ให้ไปนอนดูจนกระทั่งให้เลือดหยุดแล้วกลับบ้าน
0: อ๋อ
1: แต่ถ้าเราอยู่บ้านเองมันไม่ไหวมันไม่ยอมหยุดสักทีไง
0: ครับครับ
1: กัดผ้าก๊อซเป็น10อันแล้วก็เลือดยังชุ่มอยู่เลย
0: โอ้โห
1: แต่แผลอื่นๆนี่ผมพยายามไม่จับมีดไม่ทำอะไรที่จะให้โดนอยู่ละเนี่ยอันนี้มันก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณเลเข้าไปนะแล้วเข้าไปส่วนหัวใจนะ
0: ครับ
1: ใส่สแตนอะไรเขามีปัญหาแต่ว่าเขาก็เนี่ยต้องชีวิตเขาก็ต้องกินยาตลอด
0: ค
1: ุณ
0: ครับคือลีโอพุทธเนี่ยบอกเลยฮะช่วงท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้พี่เพศานบอกว่าก็ต้องคือต้องดูอ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองคือกรดไหลย้อนเพราะอาการมันคล้ายกัน
1: ใช่ผมก็ยังคิดผมก็ไปหาหมอว่ากรดไหลย้อนเพราะว่ามันเจ็บที่ยอกที่หน้าอกเลยตรงลิ้นปีเหมือนวันนี้เลียวพุทธเขาเล่านะเขาบอกเขามีอาการแบบเจ็บแบบที่ลิ้นปี
0: ครับ
1: เหมือนผมเลยแล้วก็นึกว่าเป็นกรดไหลย้อน
0: นี่ผมก็เลยไปดูข้อมูลมาฮะเอ๊ะมันคล้ายมันต่างกันยังไงสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกจุกที่ลิ้นปีกับแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยผมเป็นอยู่ก็เลยจะชักไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงกรดไหลย้อนหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจเหมือนกันนะพี่ไพศาลพอไปดูมาเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้สำหรับคุณหมอนะครับจุดสังเกตความต่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะคือแน่นหน้าอกเหมือนของหนักกดทับหรือถูกบีบรัดเจ็บร้าวไปที่กรามคอไหลหรือว่าแขนข้างซ้ายอาการมักเกิดขณะออกแรงหรือว่าเครียดและดีขึ้นเมื่อพักผ่อนนะฮะมีเหงื่อแตกท่วมตัวหายใจเหนื่อยหอบหน้ามืดร่วมด้วยนะครับอันนี้คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับส่วนกรดไหลย้อนนะฮะแสบร้อนกลางอกหรือว่าแสบยอดอกเหมือนกันเลยมีอาการจุกแน่นที่คอเรอเปรี้ยวหรือมีรสเปรี้ยวในปากอาการมักเกิดหลังกินอาหารอิ่มใหม่ๆหรือเวลานอนราบนะฮะไม่มีอาการเจ็บร้าวไปที่แขนหรือกรามและไม่มีเหงื่อแตกจากภาวะหัวใจขาดเลือดนี่ต่างแค่ตรงนี้เองครับเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำเลยหากมีอาการแน่นหน้าอกจุกที่ลิ้นปีกับเหงื่อออกร่วมอาการไม่ดีขึ้นหลังพักหรือไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยฮะระหว่างกรดไหลย้อนกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยห้ามชะล่าใจหรือคิดว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนควรไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันทีเพื่อตรวจคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฮะนี่ฮะป้องกันไว้ก่อนดีสุดครับ
1: ลีโอพุทธบอกว่าสัญญาณเนี่ยคงมีแหละเลเนี่ยสัญญาณเนี่ยมีอยู่แต่ลีโอพุทธเขาใช้คำว่าเขาก็ค่อนข้างดื้อ
0: ครับ
1: คือเขาไม่อยากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบหาหมอ

0: บางคนที่ไม่ชอบหาหมออะไรต่างก็อันนี้เราก็ว่าไม่ได้บางคนเขาก็นั่น
1: โอ้โหก็อย่างผมเนี่ยนะฮะก็มีแผลที่ขาเวอะเลยนะพี่เมษานแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยผมเขาบอกให้เย็บสดๆผมไม่เย็บเพราะผมกลัวเข็มขอยาแก้ปวดกินโอ้นานนะเป็นเดือนเลยไม่เป็นไรผมไม่รีบผมรอได
0: ้ฮะแล้วเป็นไงแผล
1: โอ้ก็เดินกระเพกเป็นเดือนฮะเดือนกว่าด้วยครับกว่ามันจะหายครับ
0: ใช่
1: เวลาขนาดนี้ฮะเราก็ห้ามกันไม่ได้ฮะ
0: บางคนก็กลัวจริงผมเจาะเลือดทุก3เดือนผมยังไม่เคยผมเบื่อห้าหนีทุกที
1: ผมตรวจสุขภาพที่อสมทลมจะจับ
0: ไม่เคยมองเข็มมาลงที่ตรงแขนผมทีหันหน้าอันนี้เราก็เป็นคนเราก็มีความกลัวอะไรอยู่แต่ว่าก็ต้องทำยังไงได้มันก็ต้องกำหนดนัดมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้น
1: โอ้โหเนี่ยตรวจสุขภาพอสมทผมก็ลมจะจับทุกครั้งอะฮะเจอเข็มอะฮะประมาณนี้แต่พี่ไพศาล
0: ก็ต้องมีตรวจเลือดตรวจอะไรด้วย
1: ใช่ๆต้องเจาะเลือดด้วยคร
0: ับ โอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับคุณจิรวุฒิมุนินนพมาศนะขอถามคุณไพศาลว่าในกรณีเนี่ยสวนหัวใจมาแล้วก็ต้องกินยาละลายลิ่มเลือด
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปรักษาสุขภาพฟันขูดหินปูนถ้าเลือดออกคุณหมอจะต้องทำอย่างไร
1: โอ้คงจะทำไม่ได้หรือเปล่าครับเนี่ยฮะ
0: อันนี้เล่าตามประสบการณ์ตรงเลยนะจริงๆหมอเขาก็บอกแนะนำแต่ว่าผมเนี่ยหลังจากที่ต้องกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็จะต้องไปตรวจสุขภาพฟันแล้วขูดหินปูนมา2ครั้งนะ
1: ครับ
0: ก็คือผมก็จะต้องไปแจ้งหมอหัวใจผม
1: ครับ
0: แล้วก็แจ้งหมอฟันผม
1: ฮะ
0: หมอทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะประสานกันแล้วเขาจะแจ้งกัน
1: ครับ
0: เขาจะประวัติผมมาดูแล้วสิ่งที่หมอฟันเนี่ยเขาจะได้รับการประสานก็คือว่าเขาจะแจ้งมาว่าก่อนเข้าทำฟัน3วันเนี่ยให้ผมหยุดยาละลายริ่มเลือดกินเฉพาะตัวแอสไพรินตัวเดียว
1: ครับ
0: อันนี้หมอหัวใจเขาจะเป็นคนประสานมา
1: ครับ
0: แล้วพอครบ3วันเนี่ยผมก็จะไปแต่ผมเนี่ยเพื่อเป็นความปลอดภัยนะผมก็แอดมิด1คืน
1: ครับ
0: หลังจากที่ผมถอนฟันแล้วก็ขูดหินปูนเนี่ยนะมันมีถอนฟันด้วย
1: ครับ
0: ผมก็ขอแอดมิด1คืนเลยแล้วก็มีหมอหัวใจเขามาดูผม2รอบหมอฟันมาดูผม1รอบ
1: ครับ
0: ว่าเรียบร้อยดีไหมมีเลือดไหลออกไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในกรณีที่จะต้องไปดูเรื่องเกี่ยวกับฟันไปถอนฟันหรือไปขูด

0: ปู่ก็ตาม
1: เบื้องต้นคือ3วันก็จะทำให้เลือดกลับมาเป็นปกติใช่ไหมฮะ
0: มันไอ้ประเภทที่ไหลโกรกไปมันก็ไม่มีละ
1: อ๋อ
0: ก็เหลือแต่แอสไพรินซึ่งมันยังช่วยในเรื่องว่ามันก็ช่วยทำให้เลือดไม่แข็งตัวอะไรอยู่ระดับหนึ่งแต่น้อย
1: ครับ
0: อย่างผมตอนนี้หยุดกินไอ้ยาละลายริ่มเลือดละเพราะมันครบกำหนดเท่าไหร่2ปี3ปีอะไรเนี่ยเขาให้หยุดแล้วกินเฉพาะแอสไพริน
1: อ๋อฮะคุณบ้านอยู่เย็นบอกว่าผมบายพาสมา4เส้น 90% มา12ปีแล้วใช้ชีวิตปกติดื่มได้ยันหวานโอ้ทำฟันไม่มีปัญหาโอ้โชคดีจริงๆนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณบ้านอยู่เย็นฮะโอ้อย่าทำชีวิตเสี่ยงอย่างนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ฮะ
0: คุณอิสระชนบอกโรคแพนิคครับอีกอันครับคล้ายโรคหัวใจมาก
1: ครับ
0: บางทีบางคนก็กลัวโอเคก
1: ็ก็เนี่ยพี่เบสานอย่างฮัลลุนโซโล่อีกเหมือนกันเนี่ยนะ
0: กำลังจะพูดถึงตกลงว่ามีอัปเดตอะไรข้อมูลออกมาใช่ไหม
1: ทางจอร์เจียเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งผลชันสูตรอย่างชัดเจนมานะฮะเพียงแต่ว่าส่งใบมรณบัตรให้กับทางญาติเท่านั้นเองนะฮะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของเราอ่ะของกระทรวงยุติธรรมฮะก็กำลังรออยู่เหมือนกันเพราะจะนำมาเทียบเคียงกับของเราที่มีการชันสูตรไปแล้วฮะที่เราสรุปว่ามันเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตผิดปกติไปอ่ะครับเนี่ยถ้ารอของจอร์เจียมาเพราะว่าไอ้ตรงหลอดเลือดที่จะเข้าหัวใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจอร์เจียเขาเก็บไว้อยู่ฮะเขามีผลของเขาอยู่แล้วก็ผลในการตรวจ
0: ไอ้ชิ้นหลอดเลือดตรงนั้นไปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำให้ทางเราเนี่ยไม่มีอวัยวะตรงนั้นที่จะนำมาตรวจละก
1: ็
0: ต้องรอผลตรวจทางจอร์เจียอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: เนี่ยฮะ
0: แต่ว่าพี่ชายของฮารุนเขาบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ว่าวันที่11กรกฎาคมเนี่ย2169ซึ่งเป็นวันที่ฮารุนเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจีย
1: ครับ
0: ฮารุนได้ไปพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network
1: ครับ
0: ในกรุงทบิลิซีและทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้ฮารุนนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามในข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดของยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลนะส่วนการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของฮารุนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของฮารุนได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้าและยาประจำตัวจากการตรวจสอบไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสิ่งของดังกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้กับครอบครัวได้ในขณะนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนครอบครัวขอยืนยันว่าการแจ้งข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันการทำงานของหน่วยงานใดและไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
1: ครับ
0: พวกเราเข้าใจดีว่าการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด
1: ครับ
0: สิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการก็คือขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ความเป็นธรรมกับน้องและครอบครัว
1: ก็เนี่ย
0: ก็ตอนนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่าเขาไม่สบายเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ที่ต้องไปหาหมอโรงพยาบาล
0: ที่โรงพยาบาล
1: แล้วก็จ่ายยาให้ยาอะไรที่จ่ายมา
0: ในวันที่ไปถึงเลยนะ
1: ครับ
0: ในวันที่ไปถึงเนี่ยไปหาหมอก่อนแล้วกลับมานอน
1: ครับ
0: แล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าทางการจอร์เจียเขาต้องเก็บยาเหล่านั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาคงไปดูแล้วว่ายาอะไรจริงๆว่าเขายังไม่แถลง
1: ครับจะเป็นโรคประจำตัวมีอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ไม่เคยทราบนะว่าฮัลลุนเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเพราะว่าเขาก็โอ้โหบุกน้ำลุยไฟดูคอนเทนต์ของเขาฮะหนาวสุดขั้วนะฮะเมืองอะไรของรัสเซียก็ไปมาแล้วนะฮะร้อนสุดขั้วนะฮะที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะพี่ไพศาลมีแต่ไอ้กรดเหมือนกับอยู่บนดาวอังคารเนี่ยน้ำเดือดปุดปัดปุดเขาก็ไปมาแล้วนะฮะไปอะไรอีกอะล่องทะเลไปหาพื้นที่

0: ที่ยากจนที่สุดในโลกที่ฟิลิปปินส์นะฮะมีบ้านเล็กๆอยู่กลางทะเลเป็นสังกะสีมุงอยู่กัน 3-4 คนไม้ผุผุเขาก็ไปมาโอ้โหเขาไปจะทุกที่ที่คนไทยก็ต้องขอขอบคุณเขาอะครับที่เขาสามารถเปิดโลกให้กับคนไทยที่ดูคอนเทนต์ของเขาได้ว่าโอ้ในโลกของเรามันมีอย่างนี้ด้วยอะแต่ว่า
1: ไปเพื่อเปิดโลกนะ
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึงว่าไปเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวเป็นอะไรไม่ได้ไปหรอก
0: ครับ
1: นักท่องเที่ยวก็ไม่ไปในจุดที่เขาไปอ่ะ
0: ครับ
1: โดยมากนะ
0: ครับ
1: โดยมากแต่ว่าเขาไปก็ไปแบบเปิดโลกทัศน
0: ์ให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้ไป
1: ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปได้เห็นว่ามัน
0: มีแบบนี้อยู่นะบนโลกนี้ครับ
1: ในประเทศนี้ชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนอะไรต่างๆเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นนักท่องสมมติเราไปนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปจุดดีๆอ่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พาไปจุดดีๆจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ไปรวมตัวกัน
0: ครับ
1: นะไปชมบ้านเมืองที่สวยงามผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ครับ
1: แต่ในมุมมืดในมุมอะไรต่างๆนี่มันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวประเภทนี
0: ้
1: ที่เข้าไปจอบเข้าไปลุยดูครับ
0: ครับครับเดี๋ยวต้องพักตัดสัญญาณภูมิภาคอีกสักนิดหนึ่งพี่เบสานมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม46นาทีครับพี่เบสารครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นั่งเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับ
3: โอ้
2: ครับ
3: เหลือหมดเขตอีก5วันนะ
2: อีก5วันจะหมดแล้วนะฮะ
3: เท่ากับเหลือ4วันแล้วล่ะ
2: ครับครับครับก็เราเปิดตามคำเรียกร้องนะฮะคือรุ่นนี้มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมที่จะมีการอบรมกันนะครับก็จะพาทุกท่านฮะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่สามารถร่วมนะฮะที่จะมาบรรยายในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทก็อย่างที่บอกครับเหลืออีก4วันเท่านั้นเองเพราะว่าจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้โทรเลยนะครับตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
3: ครับมาดูเรื่องอื่นกันต่อนะครับ
2: ครับเรื่องของเล่าตาพี่เบสารฮะแล้วก็รัฐมนตรียุทธันท่านรุทธพลบอกว่าก็พบว่าเป็นปัญหาแต่ว่าพอไปสอบถามแล้วก็ดูเรื่องของการปฏิบัติของทางราชทัณฑ์แล้วเนี่ยเขาก็ทางถูกระเบียบทำถูกขั้นตอนนะแต่ว่าพบว่ามาตรฐานมันต่างกันที่หลายคนออกมาระบุแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาในคดีเดียวกันนะครับผู้ต้องหาต่างกันนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นบางคนก็เหลือลดโทษเหลือประมาณเนี่ย8ปีกว่าๆบางคนก็ติดซะเต็มแม็กเลยเนี่ยมาตรฐานกลางมันอยู่ตรงไหนมาตรฐานมันต้องเหมือนกันไม่เหรอในการที่จะปฏิบัติในกรณีคดีเดียวกันท่านรุทธพลก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดหรอกสำหรับราชทัณฑ์เพียงแต่ว่าระเบียบที่ใช้อยู่เนี่ยมัน

0: ช้มานานแล้วครับใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วฮะปี63คงจะต้องมีการปรับปรุงกันใหม่แล้ววันนี้เริ่มประชุมแล้วพี่เบสารประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจะมีการลื้อกฎกระทรวงหรือระเบียบของราชทัณฑ์หรือเกณฑ์อภัยโทษฮะเพื่อจะปิดช่องโหว่นักโทษคดีหนักๆอุดรอยรั่วเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำนะแก้ปัญหาที่สังคมกังวลอยู่ณขณะนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบกันเช่นที่ด้วยเห็นภาพฮะก็จะมีหลักๆที่จะต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ก็กรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติก็คือต้องไม่ให้เขากลับมาทำความผิดซ้ำราชทัณฑ์ก็คือคุณไปวางมาตรฐานมาใหม่ไอ้เกณฑ์ที่จะลดโทษบังคับโทษเนี่ยมันต้องเหมือนกันมันต้องไม่ให้เป็นประเด็นดราม่าเหมือนกับกรณีเล่าตาครับซึ่งครั้งเนี้ยวันเนี้ยประชุมครั้งแรกครับก็ประชุม2 ส่วนที่ท่านรุทธพลอธิบายไว้นะก็คือเรื่องของการพิจารณาอภัยโทษกรมราชทัณฑ์จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบครับแล้วก็เรื่องของการกระทำความผิดซ้ำหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษไปอันเนี้ยมอบให้กรมคุมประพฤติรับผิดชอบในส่วนของการอภัยโทษนะครับได้มีการหารือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบการพิจารณาให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาลงโทษหนักเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบลักษณะเดียวกับเล่าตาครับคือตอนเนี้ยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมารองรับเพื่อพิจารณาวางกฎเกณฑ์ว่าหากศาลพิพากษาลงโทษเอาอย่างเช่นประหารชีวิตหรือว่ามีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องขังจะต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อยกี่ปีเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาหรือว่าปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดควรจะมีมาตรฐานกลางฮะอย่างเช่นพอเข้าไปไม่ใช่3 เดือนแล้วก็กลายเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมาตรฐานกลางเอาสัก10 ปีไหมก่อนไปพิจารณากันว่าจะเป็นเลื่อนชั้นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรยังไงอ่ะควรจะมีกลางอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็มอบหมายให้ไปพิจารณาดูนะครับก็จะมีการดูรายละเอียดประกอบกันหลายส่วนซึ่งถ้าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เสียหายด้วยนั้นเราต้องมองในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันก็ยกตัวอย่างครับกรณีข้อหาช่อโกงประชาชนหากศาลมีคำพิพากษาหนักคือ 4,000 กรัมเกณฑ์ควรเป็นยังไงมันต้องเอามาคำนวณกับจำนวนผู้เสียหายด้วยเช่นหากมีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ300-500รายและยังไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาเราจะทำยังไงไม่ใช่ว่าติดคุกมาเพียงไม่กี่ปีเมื่อพ้นโทษออกมาก็นี่แหละฮะอย่างที่เกรงกันอยู่คดี Forex 3D เนี่ยนั่นแหละฮะเพราะว่าอะไรฮะโทษเป็นหมื่นปีผู้เสียหายมีจำนวนมากแต่คุกเบอะสูงสุด20 ปีติดมาแล้ว4 ปี 5 ปีกว่าจะพิพากษาจนถึงชั้นฎีกาอาจจะพ้นโทษไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาปรับกันใหม่ว่าจะทำยังไงแล้วก็ส่วนที่2นะครับการทำผิดซ้ำหรือผู้ต้องขังตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าการใช้ความรุนแรงจะต้องทำยังไงสำหรับกรมคุมประพฤติไม่ให้เหมือนกับกรณีที่ชลบุรีอย่างนั้นนะปรับพฤตินิสัยแล้วออกมาโอ้โหไม่ถึงเดือนฆ่าไปตั้ง5 คนอย่างเงี้ยพี่เบสารแล้วก็อย่างที่พี่เบสารบอกฮะท่านอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ที่ออกมาอธิบายอ่ะวิธีการเลื่อนชั้นนักโทษอ
1: ่
0: ะจากปกติเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรอ่ะเนี่ยให้ทำยังไงฮะท่องบทสวดมนต์มาอย่างเงี้ย
1: ทำกันแบบง่ายๆเพราะยิ่งคุกที่นักโทษเยอะๆอย่างเงี้ยยิ่งแบบคือไปทำเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็กึ่งอัตโนมัติอยู่อ
0: ่
1: ะแต่รองที่พอดีบอกว่าเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้ขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยม
0: อะไรที่ถูกฟ้องอีก
1: เดี๋ยวเอาทนายมาฟ้องอีก
0: เออฮะ
1: หาว่ามีการกลั่นโกงกลั่นแกล้ง
0: ครับ
1: มันนักโทษมันก็ไม่ใช่ว่ามาอยู่ในคุกแล้วมันจะหงอที่ไหน
0: ครับ
1: มีสตุ้งสตังก็จ้างทนายได
0: ้ครับเนี่ยฮะประชุมแล้วรอบแรกนะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาจะปรับเกณฑ์หรือว่าปรับมาตรฐานอะไรยังไงไม่ให้มีประเด็นเหมือนกับกรณีเล่าตานะฮะเพราะว่าอย่างเล่าตานี่กระแสเรียกร้องบอกว่าโหอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยนะฮะสุดท้ายปลายทางเขาก็ทำถูกหมดทุกอย่างฮะเอากลับเข้ามาบังคับโทษไม่ได้ครับยกเว้นเขาจะทำความผิดเพิ่มหลังจากออกจากเรือนจำไปแล้วเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆก็น่าจะทำก่อนที่มันจะมีเรื่อง
0: ครับ
1: มันทำมีเรื่องแล้วค่อยมาทำอย่างเงี้ย

0: เป็นอย่างนี้กับอยู่บ่อย
1: ครับ
0: คือจริงๆก็น่าจะสแกนดูเลยว่าอะไรที่มันยังเป็นจุดโหว่ช่องว่างอยู
1: ่ครับ
0: มันทำให้บางทีก็ปล่อยคนที่ไม่ควรปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยคนที่ก็ควรปล่อยอะไรเงี้ยมันดูต้องไปตรวจดูอย่าไปทำให้มันพอมันมีเหตุมีเรื่องแล้วก
1: ็
0: ร
1: ้
0: อนต
1: ั
0: วขึ้นมาก็พยายามที่จะทำให้น้ำหนักมันผู้แง่ว่าถูกด่าน้อยลงด้วยกันโยนไปที่เรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบแล้วก็พยายามจะไปปรับแก้อะไรเงี้ยนะคือมามุกนี้ตลอดแล้วผมก็รู้สึกมันแสดงว่าที่ผ่านมามันก็แทบจะไม่มีใครใส่ใจอะไรหรือยังไง
1: คือพอเข้าไปอ่ะพี่เบสารดูเหมือนลักษณะว่าคุณจะอัดถักคดีที่คุณทำมาเนี่ยที่มันหลากหลายเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บมันเกณฑ์เดียวกันหมดเลยพอ3เดือน6เดือนเลื่อนชั้นนักโทษอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาบอกว่าควรจะมีการปรับใหม่ถ้าโทษมันแรงๆอย่างเช่นคุณไปโกงเขามาอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ได้ชดใช้ผู้เสียหายเลยเนี่ยมันต้องปรับใหม่ไปก่อคดีอาชญากรรมอุกชะกันมาอย่างเงี้ยโทษถึงขั้นประหารแล้วก็ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตมันต้องไม่เหมือนคนปกติที่เขาทำผิดโดยพลาดพลั้งสิเช่นบุคคลเหล่านี้ควรจะมีฐานไว้เลยว่า10ปีคุณจึงจะได้รับการพิจารณาว่าจะเลื่อนชั้นให้มันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงแต่ว่าคงฐานอยู่นี่ก่อน10ปีติดไปก่อน10ปีต้องแยกจากประเภทอื่นอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบพฤตินิสัยคุณควรจะปรับได้จริงก็คือเนี่ยแหละฮะแล้วไอ้ประเด็นดราม่ามันจะลดลงไปเอง
0: วันนี้ทางปปง.ก็ชี้แจงนะครับสำนักงานปปง.ชี้แจงในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเล่าตาแสนลี่กับพวก
1: ครับ
0: โดยบอกว่าเขาเนี่ยนอกจากจะถูกดำเนินคดีอาญาค้ายาเสพติดแล้วเนี่ยยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะ
1: ครับ
0: โดยสำนักงานปปง.ได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปี2544ถึง2563และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่าแล้วกว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: เราตาเนี่ยแต่เห็นเขากลับไปเขาดูท่าทางเขายังอู้ฟู่อยู่นะ
1: ครับครับ
0: ฉันดูสภาพแวดล้อมครับว
1: ่
0: าบ้านเรือนผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยเขายังเขาไอ้130กว่าล้านนี่เขาคงจะส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ก็คงจะพออีกพอสมควร
1: นั่นแหละฮะ
0: ยังแสดงภาพของความที่เป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งในพื้นที่อยู
1: ่ก็ถ้าลักษณะนี้เนี่ยทำผิดกฎหมายมาแล้วก็มูลค่าในการขายแต่ละรอบมันมากมายมหาศาลนะพี่เบสารติด8ปีไม่เยอะนะสามารถออกมาเขาเรียกอะไรฮะมาเสพสุขได้เลยอะครับสิ่งที่เราเก็บหอมรอมริบไว้ก่อนหน้านี้อะครับเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนคิดหรือเปล่าครับพี่เบสารใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โทษน้อยติดนานโทษประหาร8ปีฮะเขาแซวกันอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เห็นมีผู้บัญชาการเรือนจำคนหนึ่งไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีเนี่ยผมได้ดูเนี่ยบอกว่าญาติมาเยี่ยมแล้วก็เล่าตาก็พูดกับญาติด้วยภาษาเขาเป็นคนลาหูหรืออะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาพูดภาษาเขาอะพูดภาษาของ
1: ชาติพันธุ์เขา
0: ชนชาติพันธุ์เขาอะแต่คนนี้ทางเรือนจำเขาอัดเทปเอาไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็เอาคนที่รู้ภาษาม
1: าแปล
0: ก็บอกว่ามันก็คุยกันก็สั่งการให้ไปทวงเงินคนนั้นคนนี้
1: เองอ๋อเหรอฮะโอ
0: ้ก็คงแบบลูกค้าที่อยู่ในคุกก
1: ็สั่งอยู่
0: สั่งว่าให้ไปจัดการทวงในคนนั้นเท่านั้นทวงให้คนนี้เท่านี้อะไรก็แปลมันผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการเดินจับก็บอกแต่ว่ามันใช้โค้ดหมดนะใช้โค้ดหมดไปเจอไอ้เขาจะมีรหัสเขานะนะให้แล้วก็ให้ไอ้คนเนี้ยที่เขาเรียกรหัสเนี้ยนะให้ไปหาไอ้คนนี้

0: ซึ่งมีรหัสของเขา
1: เ
0: ขาจะใช้ศัพท์อะไรที่เป็นเฉพาะของเขาว่าเป็นตัวที่แบบอำพรางอีกชั้นหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่ได้บอกว่าให้ไปให้ในกอไปเอาไปเอาเงินในขอที่ติดอยู่อะไรไม่มีการระบุชื่ออะไรเขาจะมีรหัสของเขา
1: ไปซื้อหมูไม่โลนึงเนี่ยเขาติดเราอยู่โลนึงอย่าง
0: นี้คือสรุปแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าแม้จะติดคุกเนี่ยเขาก็ยังบัญชาการอยู่ในคุกนะ
1: คร
0: ับ ในกระบวนการของเขาพูดกันว่าอย่างนั้นก็แล้วกันออกไปจากคุกก็สะดวกโยธินขึ้น
1: ครับ
0: แต่อยู่ในคุกก็ไม่ใช่ว่าเขาสิ้นไร้ไม้ตอกนะ
1: ครับ
0: ญาติมาเยี่ยมเขาก็สั่งการได
1: ้ครับครับครับก็เห็นพฤติการอยู่ฮะถ้าลักษณะนี้นะถ้ายังสั่งการอยู่ก็แสดงว่าอ๋อมันข้างในเรือนจำเขาใช้ถังน้ำใหญ่ๆไงพี่เพสามนั้นไม่มีอ่างทองคำให้ล้างมือ ใช่ไหมฮะ
0: โอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่ง
0: ยังวางมือไม่ได
1: ้ยังวางมือไม่ได้ฮะ
0: โอเค
1: ครับทุ่มตรงแล้วครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับตำรวจไทยก็ประสานกับทางตำรวจลาวนะ
1: ครับ
2: มีรายงานข่าวว่าจับได้แล้วคู่หูทรหดควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างที่อำเภอเชียงของ
1: ที่เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ต้องเอาเอกสารอะไรนั่นใช่ไหมฮะ
2: ที่ว่าไม่ได้ขอเอกสาร
1: ครับ
2: หลังตำรวจสปลาวขอกำลังทหารร่วมปิดล้อมจับกลุ่มได้พร้อมอาวุธปืนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวม้งอยู่บ้านห้วยทรายอีกหนึ่งเป็นคนลาวยึดอาชีพขับเรือร่วมกับเช่ามอเตอร์ไซค์ร่วมกันเช่ามอเตอร์ไซค์ควงปืนปล้นกวาดสร้อยแหวนยัดกระเป๋าไป184บาท
1: ครับ
2: หนีข้ามโขงกับลาวตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคมรายงานข่าวจากชายแดนสปลาวด้านจังหวัดเชียงรายแจ้งว่ากรณีคนร้ายเป็นชายชาวลาว2คนควงอาวุธปืนพกสั้นบุกเข้าปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างเทสโก้โลตัสสาขาเชียงของจังหวัดเชียงรายเนี่ยแล้วกวาดทองรั่วพันใส่กระเป๋าไปได้น้ำหนักรวม184บาทก่อนหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบหรือปกส.หรือตำรวจของแขวงบ่อแก้วของสปลาวก็ส่วนที่กำลังกับทหารเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้แล้วคนแรกชื่อนายสมชายทิพวรรณอายุ32ปีเชื้อสายม้งพักอาศัยอยู่ที่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วและอีกคนชื่อนายอ้ายวิไลสุขอายุ31ปีอาชีพขับเรือพักอาศัยอยู่บ้านห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วเบื้องต้นมี

0: รายงานว่าทั้งคู่ถูกจับกุมได้ตั้งแต่เมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมอาวุธปืนพกสั้นแต่ยังยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่และยังไม่มีรายงานว่าของกลางทองคำรูปพรรณทั้งหมดนำไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สปป.ลาวตั้งข้อหาปล้นทรัพย์โดยกรณีนายอ้ายถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหลังจากจับกลุ่มทางสปป.ลาวได้ประสานตำรวจสพ.เชียงของและตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปพบปะเพื่อประสานความร่วมมือกับทางสปป.ลาวมาก่อนแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมทางสปป.ลาวกำลังตรวจสอบอาวุธปืนและของกลางอื่นๆที่ใช้ก่อเหตุรวมทั้งทองรูปพรรณทั้งหมดก่อนจะหารือเพื่อส่งกลับมาดำเนินคดีฝั่งไทยต่อไป คนร้ายเนี่ยหนึ่งในคนร้ายไม่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้าด้วยนะจากนั้นได้นำทองรูปพรรณใส่กระเป๋าไปคนละหนึ่งใบและหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์คันเดิมไปริมฝั่งแม่น้ำโขง
1: เขาใส่เหมือนแมสพี่ไพศาลแต่ว่าคนคลุมฮู้ดสีแดงเนี่ยเขาถอดเอามาไว้ตรงคางนะก็เลยเห็นใบหน้าเขาชัดเจน
0: แต่ว่าสรุปแล้วก็ยังไม่พบทองนะ
1: ครับ
0: ต้องค้นหาดูว่าเอาทองไปเก็บไปซ่อนไว้ที่ไหนยังไง
1: ก็ค
0: ือเอาไปขายอะไรยังไง
1: ฮะคืออย่างน้อยอ่ะก็เชื่อว่าน่าจะยอมรับโทษฮะอย่างน้อยต้องมีวันออกพอออกมาแล้วก็นี่แหละฮะอาจจะกลับไปเสวยสุขหรือเปล่าถ้าเกิดว่าของกลางมาไม่ได้อ่ะครับเท่าไหร่อ่ะฮะที่เขาได้ไปอ่ะทองคำ
0: 180กว่าบาท
1: 13ล้านนะครับคิดดูสิครับถ้าเอามาเทียบเคียงกันเนี้ยนะฮะโอ้ขนาดเขาจำคุกตลอดชีวิตเขา8ปีอะนะฮะของเราเนี่ยร่วมกันชิงทรัพย์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยโทษว่าเอา10ปีอะ10ปีถ้าเข้าไป6เดือนกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีชั้นเลิศอะไรประมาณนี้เอา3ปี5ปีอะ13ล้านรออยู่อะครับมีความหวังไหมพี่ไพศาลใช่ไหมฮะ
0: แต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงบีบให้อย่างน้อยต้องให้ได้ของกลาง
1: ครับ
0: ถ้าจับกลุ่มอย่างนี้แล้วไม่ได้ของกลางเนี่ยนะโอกาสหลุดรอดยังพอมีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ารู้สึกทั้งสองก็ยังให้การได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้ไม่ได้ไปลงมือปล้น
1: แ
0: ต่คนปล้นยัง
1: ลอยนวลอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ทำสองคน
0: ก็ให้การทั้งสองอย่างนั้นครับ
1: ครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะพี่ไพศาลอันนี้ก็ทำลายภาพลักษณ์เมืองไทยอยู่ต่อเนื่องเลยนะไอ้ขนยาเสพติดไปต่างประเทศเนี่ยครับคือวันนี้มีข่าว
0: ก็ยังปรากฏเป็นข่าวแล้วนะ
1: ใช่ครับคือไปจับตัวสาวซึ่งเป็นโค้ชมวยไทยฮะไปขนเฮโรอีนกลืนลงท้องไป72แคปซูลฮะมัดใส่ถุงยางอนามัยฮะเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยแล้วก็กลืนลงท้องเลยครับปรากฏว่าพอผ่านไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์ในสนามบินเขาพบเป็นก้อนกลมๆเต็มท้องเลยครับกว่าจะให้ถ่ายมาได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะถ่ายหมดอ่ะพี่เมษานคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่6เมษายนแล้วแต่มันเป็นข่าววันนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเมืองเกาสงฮะจับกุมหญิงชาวไทยอายุ35ปีมีอาชีพเป็นโค้ชสอนมวยไทยลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศครับเข้าไทเปเข้าไต้หวันนะครับผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดคือเฮโรอีนบรรจุเป็นแคปซูล72ชิ้นอยู่ในท้องของหญิงคนนี้ครับข่าวบอกว่าหลังจับกุมเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ครับนำตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ผลปรากฏว่ามีแคปซูลเฮโรอีนที่หุ้มด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มอยู่หลายชั้นผู้กระทำความผิดใช้วิธีกลืนลงท้องหลบเลี่ยงนะฮะการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่รอดฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มันเห็นตับไตไส้พุงหมดอะครับใช้เวลา10วันนะครับกว่าจะขับถ่ายแคปซูลเฮโรอีนออกมาครบ72ชิ้นนับแล้วได้น้ำหนัก 289.1 กรัมคิดเป็นมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือว่า3ล้าน7แสนบาทเป็นเงินไทยฮะเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้ต้องหาสำนักงานอัยการเขตเกาสงดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็อัยการมีคำสั่งฟ้องเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วศาลมีคำสั่งฝากขังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันฮะยังไม่ได้ตัดสินจะฝากขังไว้ก่อนครับนี่เป็นโค้ชมวยไทย
0: ที่ไปขนไปที่
1: ขน

0: ไต้หวันนะ
1: ใช่ครับ
0: โผโยกย้ายตำรวจจะเตรียมเข้าบอร์ดกันกรองแล้วนะ
1: ครับ
0: กำหนดนัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรง

0: วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะก็จะเป็นมีพลตำรวจเอกกิตติลักษณ์ทันเพชรผบตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือบอร์ดกลั่นกรองเป็นประธานการประชุมคราวนี้มีรายงานว่าก็ถือว่าตำแหน่งที่ว่างนะจะมีตำแหน่งรองผบตร.ถึงผู้บังคับการเนี่ยรวมแล้ว156ตำแหน่งโดยเป็นรองผบตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบตร.ว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ระดับรองผบตร.ว่าง3ตำแหน่งเนี่ยจะมีการเลื่อนผู้ช่วยผบตร.ตามระดับอาวุโสก็คือพลตรีโทนพวัฒน์อารยางกูลจากผู้ช่วยผบตร.ขึ้นเป็นรองผบตร.แล้วก็พลตรีโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจขึ้นมาเป็นรองผบตร.แล้วก็พลตรีโทกฤษดาสุรเชษฐ์พงศ์ผู้ช่วยผบตร.ขึ้นเป็นรองผบตร.
1: ครับ
0: ส่วนระดับผู้ช่วยผบตร.ว่าง6ตำแหน่งนะจะมีการเลื่อนผู้บัญชาการตามลำดับอาวุโสที่จะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตร.ก็คือพลตรีโทสันติชัยนิรใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตรีโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาพลตรีโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการปศปราบปรามยาเสพติดนะ
1: ครับ
0: พลตรีโทกฤษกรพลีพันยวงศ์ผู้บัญชาการสตศพลตรีโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็พลตรีโทกิตทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อันนี้จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตร6ตำแหน่งส่วนระดับผู้บัญชาการเนี่ยพลตรีโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังอยู่ที่เดิมอีกปีนะฮะพลตรีโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยยังอยู่ที่เดิมผ
1: ู้
0: บัญชาการผ
1: ู้
0: บ
1: ั
0: ญชาการสอบสวนกลางนะอยู่ที่เดิมพลตรีลุงโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตชด.อยู่ที่เดิมพลตรียศวินหันสมนผู้บัญชาการสันติบาลใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ที่เดิมพลตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9อยู่ที่เดิมพลตรีศักดิ์ระพีเพียวพาณิชย์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: แต่ที่จะได้แต่งตั้งนะพลตรีนพสิงห์ภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตร.เนี่ยซึ่งเป็นมือทำงานของพลตรีเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบตร.จะโยกมาเป็นผู้บัญชาการ
1: สตม.
0: ตรวจคนเข้าเมืองนี่นะ
1: ครับ
0: ใหญ่เบิ้มเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พลตรวจโทนราเดชทิพลักษ์เนี่ยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตร.เพื่อนร่วมรุ่นของพลตรีกิตติรัตน์จะขยับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะแล้วก็ที่สำคัญนะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ว
1: ครับ
0: รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับเที่ยวนี้ได้ขึ้นแล้วครับ
1: ขึ้นเป็นโทแล้วฮะ
0: ก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3
1: ครับคือเดิมเนี่ยมีชื่อไปอยู่สำนักกฎหมายครับขึ้นเป
0: ็
1: น
0: กมค.
1: ฮะ
0: สำนักงานกฎหมาย
1: ครับแต่ว่าล่าสุดโผเปลี่ยนแล้วครับ
0: ไปอยู่ภาค3นี่คุมจังหวัดอะไรรู้ไหม
1: จังหวัดอะไรฮะพี
0: ่บุรีรัมย
1: ์โอ้บุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ตรงแถวๆนั้นแหละ
0: แถวนั้นแหละภาค3ครับ
1: โอ้มีโอกาสโตไปกว่านี้อีกนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะ
0: โอ้ยถ้าไปอยู่ตรงภาค3นี
1: ่
0: ก
1: ็
0: ไม่ธรรมดาแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่ามีรีเควสต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณจรูญเกียรติปานแก้วหรือพี่เต่าเนี่ย
1: ครับ
0: สุพรรณไปอยู่บุรีรัมย์สนุกเลย ยิ่งถ้าสำเนียงสุพรรณของบิ๊กเต่านะ
1: ครับ
0: ไปพูดกับสำเนียงของคนศรีอะไรนะสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สนุกเลย
1: คน
0: บุรีรัมย์คน

0: สุรินทร์นี่ก็โอ้โหรอเรือนี่ก็
1: โอ้โห
0: เขาโอ้โหอีลิ้นเขาแบบกลัวเลยนะ
1: ครับ
0: รอเรือเนี่ย
1: คือสอบใบผู้ประกาศเนี่ยไอเนี้ยรอเรือเนี่ยชัดนะฮะ
0: ก็มีครูอะไรคนหนึ่งอ่ะที่ว่าเขาหาว่าผมเป็นเขมรผมก็บอกผมเป็นคนไทยเลยแต่พูดสำเนียง
1: ครับ
0: สำเนียงไงสุรินทร์
1: สำเนียงสุรินทร
0: ์แล้วก็จะติดสำเนียงแบบพื้นถิ่นแล้วนะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยแล้วก็จะมีหลายตำแหน่งนะ
1: อ่าฮะ
0: เป็นผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผู้บังคับการอะไรต่างรวมแล้วเท่าไหร่รวมแล้วร้อยกว่าร้อยกว่าตำแหน่งใช่ไหมในการโยกย้ายครั้งนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ครับ
1: ครับนี่คือโผตำรวจนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดว่าง156ตำแหน่งครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเยอะจริงและระดับในพลบ้านเรานะฮะนี่แค่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยังไม่รวมอีก3เหล่าทัพนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เนี่ยผมดูแล้วตำรวจภูธรภาคสามที่บิ๊กเต่าจะไปดูเนี่ยนะมีพื้นที่รับผิดชอบรวม8จังหวัดได้แก่นครราชสีมา
1: โอ้จังหวัดใหญ่นะคร
0: ับชัยภูมิบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญและอุบลราชธานี
1: ครับ
0: โดยมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวรองเต่าเขาจะเข้าไปเป็นผู้บัญชาการนะ
1: ครับก็ใกล้ไม้ใกล้มือเลยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือโอ้มือทำงานฮะประมาณนั้นเลยนะ
0: ใช่
1: ครับอ่ะมีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพี่ไพศาลวันนี้ปปช.ออกมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะนอกเหนือจากปี68ที่ตอนนี้กำลังเคลียร์เอาคนออกไป 5,925 ต้องให้เสร็จสิ้น31สิงหาคมนี้แล้วก็มีประเด็นดราม่าโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นเขาเป็นคนจัดการหรือเปล่าเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆตัวทำงานกันมาปี2ปีเนี่ยจ้องบอกว่าน้องคะแนนน้องมีปัญหาเดี๋ยวพี่ต้องเซ็นให้น้องออกจากราชการนะเนี่ยเขากลัวอย่างเงี้ยพี่ไพศาลว่าหลายพื้นที่เริ่มมีการขู่ฟ้องผู้บังคับบัญชาแล้วครับและเขาก็ไม่ได้ฟ้องสอถอเขาไม่ได้ฟ้องกสถไม่ได้ฟ้องกกลางเขาฟ้องผู้บังคับบัญชาของเขาในท้องถิ่นนะครับคุณมา
0: เซ็นเซ็นข้อ
1: ครับเอาหลักฐานมาดูซิว่าผมทุจริตตรงไหนยังไงถ้าผู้บังคับบัญชาอธิบายเขาไม่ได้เขาฟ้องฮะเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็ทางปปช.เองเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากไอ้68แล้วเนี่ยเขาพบเส้นเงินเป็นพันล้านเลยนะครับโยงโกงสอบมาตั้งแต่ปี64ครับพี่ไพศาลแสดงว่าไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกขบวนการนี้มีมานานแล้วนะครับวันนี้คุณสุรพลอินทละถาวรฮะเลขาปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ครับคณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พบเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทและก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยจากข้อมูลนี้นะครับทางคณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูง

0: ือไม่นั้นอันนี้ยังบอกรายละเอียดไม่ได้นะเนื่องจากอยู่ในสำนวนแต่คณะทำงานมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีปปง.เข้ามาร่วมตรวจสอบขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากครับยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบโดยไม่มีการตัดตอนและการดำเนินคดีจะเป็นความผิดทางอาญาหรือว่าทางแพ่งขึ้นอยู่กับหลักฐานครับคุณสุรพงษ์ยืนยันว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระและก็เป็นเสาหลักของประเทศการเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ผ่านมาปปช.ชี้มูลและก็อัยการสั่งฟ้องศาลมีความพิพากษาลงโทษคดีต่างๆสูงถึง 98% เพราะฉะนั้นเป็นอิสระในการพิจารณาคดีอยู่ที่พยานหลักฐานอย่างเดียวเลยครับเมื่อถามว่ามีข้อกังวลหรือไม่หากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าคุณสุรพงษ์บอกว่าที่ผ่านมาปปช.ได้สแกนและก็ตรวจสอบทุกคดีสามารถควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้กรณีทุจริตสอบท้องถิ่นแม้จะมีเอกสารในสำนวนมากกว่า 800,000 แผ่นแต่ยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบ6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69นับไปเลย6เดือนกำหนดกรอบเวลานี้แน่นอนไม่ช้าไม่เร็วครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะสอบยาวไปถึงปี64ด้วยครับเพราะว่ามันมีเส้นเงินพัวพันไปถึงครับ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายสมชาติเตชะถาวรเจริญนะ
0: ครับ
2: สสภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบปากคำกรณีพบความเกี่ยวข้องเส้นเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยมีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติแต่แล้วก็ดีรายงานข้อมูลยังระบุว่าสสสมชาติมีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเหลือการชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกตินะ
0: ครับ
2: ทางนี้พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดประมวลตามประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยจะได้มีการออกหนังสือเชิญส.ส.สมชาติมาสอบถามข้อมูลในฐานะพยานตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นนะโดยล่าสุดเนี่ยวันนี
0: ้
2: มีรายงานว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวส.ส.สมชาตินะฮะพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นสืบสวนพบว่านายสมชาติได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นโดยบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมชาวต่างชาติล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกนายสมชาติเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน
0: ครับ
2: กับพนักงานสอบกับพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงนะฮะโดยมีรายงานข่าวจากเอสไอระบุว่าหากนายสมชาติมีความประสงค์จะเข้าชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ด้วยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีเฟซบุ๊กของสสสมชาติ
0: ครับ
2: เขาได้โพสต์ว่าอย่างนี้นะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักกล่าวหาตนอย่างรุนแรงว่าเป็นนอมินีให้คนต่างด้าว
0: ครับ
2: วันนี้จะเดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงตนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวมถึงแจ้งความประสงค์ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวจนสิ้นกระแสความ อย่างเต็มที
0: ่ครับ
2: พร้อมมาทุกนัดเพราะถึงไม่นัดก็จะมาผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าผม

0: ไม่ได้กระทำการอันใดตามที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นผมเป็นเพียงนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทโดยหนึ่งในธุรกิจที่ผมได้มีการลงทุนและเป็นที่มาของข้อกล่าวหาอันเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงนี้ได้แก่ธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยผมขอยืนยันว่าในการดำเนินธุรกิจของผมไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวตารางมิลลิเมตรเดียวของแผ่นดินไทยที่ตกไปอยู่ในมือของคนต่างด้าวหรือจะถูกชาวต่างชาติใดๆฉกฉวยไปจากมือของคนไทยและผมจะไม่มีวันดำเนินการใดๆให้เกิดผลเช่นนั้นเป็นอันขาดนายสมชาติยังระบุด้วยว่าขอฝากทิ้งไว้ในส่วนท้ายว่าการเล่นการเมืองจนเกินขอบเขตไม่ว่าจะสีใดก็ตามหากก้าวล้ำเกินไปกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนแห่งสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของปัจเจกชนเช่นตนจะยืนหยัดสู้อย่างเต็มที่ด้วยกรอบและกระบวนวิธีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพราะหากแม้แต่จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองยังไม่ได้คงไม่กล้าที่จะอาสาเป็นผู้แทนของประชาชนและต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและอำนาจอันสูงสุดของประชาชนต่ออำนาจมืดนอกกระดานใดๆ
1: ครับ
0: โพสต์ในเฟซบุ๊กล่าสุดนะ
1: ยืดอกพร้อมสู้ฮะประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาก็แถลงด้วยนะพี่เวสานนะฮะมีคุณรังสิมันโรมกับคุณไอซ์รัชนกฮะมาแถลงนะครับก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบสสเราเลยนะฮะยอมรับว่าคุณสุดสมชาติเนี่ยเคยถูกร้องปมโนมินีแล้วก็มีการส่งเรื่องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้วครับพักไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนเช็คได้เต็มที่เลยพร้อมให้ความร่วมมือฮะรังสิมันโรมเนี่ยนะครับพูดเรื่องนี้บอกว่าในส่วนของสมชาติเนี่ยนะครับชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับโนมินี28บริษัทแต่ว่ารายชื่อบริษัททั้งหมดยังไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงถือว่าเป็นการปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่รังสิมันต์โรมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันต้องแยกเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1คือโนมินีประเด็นที่2ก็คือการปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งเรื่องของการปิดบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าคงจะอยู่ในกระบวนการของปปช.เพราะเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อปปช.อยู่แล้วจึงเชื่อว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามข่าวปปช.ก็สามารถดำเนินการได้ส่วนอีกประเด็นเรื่องของนอมินีครับก่อนหน้านี้คุณโรมบอกว่าเราเคยมีการดำเนินการส่งเรื่องไปให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบผ่านทางคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับการที่นายสมชาติจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ DSI ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายครับที่จะต้องดำเนินการต่อไปเรายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการดำเนินการเพื่อให้กรมธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบเช่นเดียวกันเท่าที่ทราบนะครับยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงของการแจ้งมาว่ามีเรื่องของโนมินีถ้าปรากฏว่ามีโนมินีจริงเป็นโนมินีจริงเนี่ยเรายินดีสนับสนุนให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปอันนี้คือคุณรังสิมันต์โรมได้แถลงแบบนี้นะคือยื่นให้กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูแล้วกรมธุรกิจการค้าเนี่ยนะก็เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องยื่นกลับมาเลยว่ามีปัญหาเรื่องของเป็นโนมินีเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายปลายทางมันมีจริงเนี่ยเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยพร้
0: อม
1: พักไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ก็โดนอยู่บ่อยๆนะ
1: ครับ
0: คุณอะไรนั้นอันนั้นก็ยังตรวจสอบเส้นเงินก็ยังไปให้การแล้วเองไม่ได้ยังไม่ได้สรุปแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหม
1: ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเงินนอกเหนือจากข้อมูลที่ออกมามันมีผุดเพิ่มขึ้นมาไงฮะ
0: คนนั้นต้องขยายการสอบ
1: ก็ต้องสอบเพิ่มเข้าไปอีก
0: Okay.
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนายกแม้จะอยู่ต่างประเทศอ่ะพี่เบสารแต่ก็อธิบายข้ามทวีปมาเลยนะตอนนี้ออกจากออสเตรเลียไปแล้วนะฮะไปที่นิวไปที่อะไรนะ
0: นิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์แล้วนะครับก็นายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นไม่มีปัญหาครับสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอยู่แล้วครม.ในรัฐบาลทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยและอธิบายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางของสภารัฐบาลโปร่งใสในการดำเนินทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นการนำภาษีที่ได้จากการค้าขายของประชาชนมาเร่งพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้

0: ท้จริงแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงที่ผู้สื่อข่าวถามประเด็นหัวสวเขาอภิปรายแน่ๆนะฮะจะตอบได้ไหมจะตอบอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้พูดชัดเจนไปแล้วนะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภารัฐบาลกับวุฒิสภาถือเป็นคนละสถานะ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: ค่ะมหานครรอบทิศในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กับดีเจก้อยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจต้องจ้ามองคิดสวภาพครับ
3: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุในเครือสมททั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรนะคะฝนตกน้ำท่วมกันหรือยังหรือตอนนี้ก็ที่แรงๆก็มีเหมือนกันก็คุยข่าวเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95ตอนนี้อยู่กับเรา76 77 80แล้วนะคะคุณบุญวัฒน์อุบลราชธานีมาแล้วคุณสงวนศรีคุณแวคุณสุนิสานะคะคุณจินดาคุณบวนคุณมะลิวันนะคะคุณอดิศักดิ์บอกว่าฟังอยู่ที่หาดใหญ่ไปเที่ยวงานเกษตรเนอะคนเยอะบอกว่าเดี๋ยววันฟังมาได้3วันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟังกลับไปฟังที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะคะคุณธนากรคุณยายออสบอกแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณธนากรคุณนันนะคะสวัสดียามเย็นค่ำแล้วค่ะตอนนี้ค่ำแล้วคุณดารานะคุณวันชัยนะคะคุณสันทัศน์คุณสุนันทาคุณอาเกนจากพยาวคุณไตรรัตน์นะคะคุณนี่ฤทธิ์นะคะหมดแล้วแค่นี้นะคะ
4: ครับผม
3: ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเรา80กว่าท่านแล้วเดี๋ยวไปฟังกันค่ะอีก10อันดับข่าว
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พูดถึงเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยตามร่างกายนี่ก็เนาะการออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะนะดงเนาะทำให้เราทำให้พี่นะคะการออกกำลังกายไปหลายเดือนแล้วต้องกลับไปเดินแล้วแหละเนี่ยล่าสุดก็มีนี่อีกแล้วอะข่าวว่ามีผู้หญิงคนจีนนะคะอายุ30เสียชีวิตกระทันหันหลังจากนั่งเครื่องบินนานถึง11โมงเอ้ย11ชั่วโมง11ชั่วโมงผู้หญิงคนนี้คือนั่งด้วยเครื่องบินเนี่ยนานถึง11ชั่วโมงเพราะว่าเดินทางกลับมาจากไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ใช้ระยะทางมันยาวก็เลยใช้เวลาเดินทางในการเดินทาง11ชั่วโมงนั่งอยู่ที่ชั้นประหยัดหมอบอกว่าเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันแล้วก็เตือนว่าคนที่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเนี่ยทางการแพทย์ก็เรียกว่ากลุ่มอาการชั้นประหยัดชั้นเอคโนมีคลาสซินโดมเขาบอกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังอาจเกิดกับผู้ที่ขับรถทางไกลนั่งรถไฟหรือว่าทำงานในสำนักงานเป็นเวลานานได้เช่นกันคือนั่งนานๆไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นในอยู่ที่จีนนะคะก็เดินทางกลับจากนิวซีแลนด์มาที่สนามบินกวางโจวที่จีนนะคะก็หลังจากเดินลงจากเครื่องบินได้ไม่ถึง10นาทีอ่ะเธอก็ล้มลงแล้วก็หมดสติเลยเจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเราก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจห้องล่างสั่นพริ้วก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะรอดชีวิตได้นะคะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก็คือว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่มีความรุนแรงมากเลยแล้วหมอก็ยังพบได้ว่าเธอเนี่ยมีลิ่มเลือดเก่าอยู่แล้วอยู่ที่บริเวณขาส่วนล่างเป็นลิ่มเลือดเก่าอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานถึง11ชั่วโมง

0: ก็เลยยิ่งกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะโอ้หมอก็เลยบอกว่าการที่จะนั่งต่อเนื่องเป็นเวลา3ชั่วโมงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดประมาณ4เท่าแล้วยิ่งถ้านั่งนานถึง5ชั่วโมงเนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยนะคะนี่เปิดเลย4กลุ่มเสี่ยงที่ว่าต้องนั่งนานๆแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงคือผู้ที่อ้วนแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกาย2ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำเขาบอกฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถเพิ่มแนวโน้มการแข็งตัวของเลือดทำให้หลอดเลือดดำเนี่ยไวต่อภาวะเลือดไหลเวียนช้าหรือเลือดคั่งมากกว่าปกติ3ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด4ผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดหรือผู้ที่ต้องนอนติดเตียงค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะที่จะนั่งนานเกินไปแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอนี่แหละต้องกินน้ำเยอะล่าสุดพี่ไปหาหมอมาหมอบอกให้พี่กินน้ำวันละ3ลิตรพี่โลเพราะว่าพี่เริ่มมีกินยานู่นนี่นั่นก็แบบบอกว่ามีค่าไตฉันเริ่มจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวคราวหน้าต้องถูกเอ็กซเรย์ดูแล้วว่าไตเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไตคือ3ขวดใหญ่เรา
0: อื้อแต่พี่ก็เลยกินไง
1: คร
0: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พี่น้องต่างจังหวัดใครที่ตากผ้าไหมเอาไว้นะ
0: ผ้าไหม
1: เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเป้าสายตาของโจรเหมือนกันนะพี่เพราะเขารู้ว่าผ้าไหมเนี่ยบางบ้านก็ราคาหลักพัน
0: หลักหมื่นก็มีนะ
1: ถึงหมื่นใช่ไหมบางบ้านก็หลักร้อยก็แล้วแต่ละนะครับคนร้ายรายนี้เนี่ยขโมยไปทั้งหมดเนี่ย16ผืนขโมยผ้าไหมของชาวบ้านเนี่ยนะครับไป16ผืนนะฮะมูลค่าก็ 48,000 กว่าบาทที่ได้ไปถ้าเขาไปขายต่อเนี่ยก็ราคามือสองอาจจะตกลงเล็กน้อยนะฮะตำรวจสภ.ศรีขอรภูมินะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยมาขโมยผ้าไหมนะที่ศรีขอรภูมินี่แหละนะฮะก็ประสานชุดจับกุมนะครับไปตามหาว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนจนในที่สุดนะครับตำรวจตามตัวเจอนะครับเพราะน่าจะไล่กล้องในเมืองไปนะไปจับกลุ่มนางสาวพรปวีผู้ก่อเหตุอายุ53ปีนะครับอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับจะจับได้ที่ตัวเมืองของกลางผ้าไหม16ผืนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะชุดจับกลุ่มยังตรวจยึดนะตรวจยึดได้เนี่ยบริเวณแผงขายผ้าไหมคือเขาไปขโมยมาแล้วเปิดแผงขายสดๆเลยครับพี่ดื้อๆเอาง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับโอ้ก็อยากจะเตือนแล้วครับให้ระมัดระวังกันนะว่าเดี๋ยวนี้คนร้ายเนี่ยเอาทุกอย่างจริงๆพี่แม้แต่เนี่ยแหละนะเหมือนกับผ้าไหมตามหมู่บ้านเนี่ยก็โดนขโมยได้นะแขวนหรือว่าตากเอาไว้ต้องระวังนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ
0: 8วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่มีการลงทะเบียนนะคะรับโครงการ THAI Passport เห็นว่าได้เกือบล้านแล้วแหละ 800,000 ละถึงตอนเย็นนี้น่าจะได้เป็นล้านแหละทีนี้ที่เราบอกว่าเอ้ยเราคนที่เขาได้รับสิทธิ์เขาจะมีอะไรบ้างนะคะ5ล้านคนเนี่ยจำกัดสิทธิ์แค่5ล้านคนวันนี้ก็มีการมาบอกแล้วล่ะค่ะว่าคนที่ได้รับลงทะเบียนสำเร็จถูกสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะจะได้อะไรบ้างก็มีความสำคัญสำหรับบางคนเหมือนกันนะที่เขาทำงานอย่างคนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะใช้ในโปรแกรมพวกนี้คนที่เขาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยจะสามารถมีโปรแกรมร่างอีเมลสรุปรายงานประจำสัปดาห์จัดเตรียมหัวข้อประชุมตรวจทานภาษาแปลเอกสารแล้วก็ช่วยคิดโครงการโครงงานโปรเจกต์ด้วยสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะใช้เป็นผู้ช่วยติวบทเรียนสรุปเนื้อหาการสอบฝึกภาษาต่างประเทศวางโครงสร้างรายงานแต่นะไม่ควรจะคัดลอกนะเพื่อไปส่งเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยนะแล้วก็ SME เนี่ยเขาช่วยคิดชื่อสินค้าเขียนแคปชั่นขายของวางตารางคอนเทนต์ลงโซเชียลร่างข้อความตอบลูกค้าแล้วก็ประมวลผลสรุปยอดขายด้วยอันนี้ก็คือแบบคือโปรแกรมมีโปรแกรมอ่ะแล้วก็เข้าไปแล้วมันจะทำให้ช่วยประหยัดเนาะรายการเวลาด้วยอะไรด้วยส่วนสายครีเอเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยโปรแกรมที่เกิดผ่านในโครงการ CHA

0: ในพาสปอร์ตเราเนี่ยจะมีการเขียนสคริปต์วิดีโอให้ด้วยทำสตอรี่บอร์ดมีเขียนภาพประกอบมีสร้างคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็แต่งเพลงต้นแบบสำหรับคอนเทนต์ด้วยนะคะส่วนสายงานโปรแกรมเมอร์และก็นักพัฒนาเนี่ยจะช่วยร่างโค้ดตรวจหาข้อผิดพลาดอธิบายการทำงานของฟังก์ชันแล้วก็เปรียบเทียบการแก้ปัญหาจากหลายโมเดลแล้วก็สายงานวิจัยแล้วก็สายวิเคราะห์จะใช้โมเดลด้าน listening แล้วก็ deep research เพื่อช่วยประมวลผลปริมาณมากสรุปประเด็นเปรียบเทียบแล้วก็ตั้งกรอบค้นคว้าการวิจัยด้วยโหแล้วก็คือนอกจากที่นี่คือเบื้องขั้นต้นนะแล้วมันจะมีแบบขั้นถ้าเกิดทำคะแนนได้เยอะเนี่ยก็ได้ใช้สูงขึ้นไปสิทธิ์ที่ระดับผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะมีสามารถแชทเขียนโค้ดสร้างภาพได้อีกวันเท่าไหร่อีกนะมันก็สำคัญเหมือนกันนะด้งสำหรับคนที่มีอาชีพต่างๆเหล่านี้คือประหยัดเวลา
1: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเขาเสียเงินอยู่เนี่ยนะพี่ห้าหกร้อยนะ
0: ต่อเดือนเลยเหรอ
1: ใช่ที่เขาซื้อ AI ใช้กันน่ะ
0: ก็สำคัญจำเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในสายพวกนี้นะคะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้ที่ลพบุรีเนี่ยเขาด่ากันใหญ่เลยครับพี่
0: ลพบุรีมีลิง
1: วันนี้มีไฟไหม้แต่ปรากฏว่าสายด่วน199เนี่ยนะครับที่จะแจ้งเหตุเนี่ยนะฮะโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับติดต่อไม่ได้สุดท้ายชาวบ้านต้องไปโทรไป191แทนแล้วก็บอกอ้าวแล้วจะมีดับเพลิง199เอาไว้ทำไมนะฮะชาวบ้านบ่นมานะครับเราก็เป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับเพื่อนะในการปรับปรุงนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่เป็นไหนอย่างไรเดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะตอนเช้านะในชุมชนเทพเทวี1นะครับข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือเลยครับที่อำเภอเมืองลพบุรีนะก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะฮะเขาบอกว่าเพลิงไหม้เนี่ยอยู่กลางชุมชนแล้วก็เป็นซอยแคบด้วยก็เอารถน้ำไปเอาดับเพลิงไปนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีในการควบคุมเพลิงไว้ได้นะจากการตรวจสอบไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็มีบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายวอดแบบทั้งหลังก็มีแต่ประเด็นที่ชาวบ้านวันนี้ฝากสื่อมาก็เรื่องนี้นะครับ199โทรไปแล้วนะไม่มีคนรับนะติดต่อไม่ได้แล้วยังมีข้อความเสียบางทีขึ้นอีกว่าไม่มีหมายเลขดังกล่าวที่ท่านเรียกชาวบ้านเลยบอกโอ้ต้องรอให้ไฟไหม้แบบไหม้วอดไปทั้งชุมชนเลยหรือไงทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงถึงจะรับนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะคะในขณะที่ยังมีปัญหาเรื่องของที่ดินที่ขอนแก่นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาชื่นชมสักนิดหน่อยให้น้องท็อปนะคะน้องท็อปนี่ก็แน่นอนว่าเป็นลูกของคุณบรรหารศิลปาชาต้องมีเงินอย่างน้อยเนี่ยเพียบเป็นหมื่นล้านแหละทั้งเงินทั้งทรัพย์สินที่ดงที่ดินอะไรต่างๆที่คุณพ่อได้ทิ้งไว้ให้นะคะแต่เคยคุยกับท็อปต้องบอกว่าโอ๊ยเขาไม่ได้ผมหรอกพี่นุ่นเขาให้หลานนุ่นให้หลานปรากฏว่าวันนี้ทางครอบครัวศิลปอาชาโดยคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ในทำพิธีมอบที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช2นะคะโดยคุณวราวุฒิแล้วก็นางสุวรรณาภรรยาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปมอบที่ดินจำนวน92ไร่มูลค่ากว่า150ล้านบาทนะให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่2แล้วก็ศูนย์การฟื้นฟูแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุครบวงจรเจ้าพระยายมราชค่ะก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการเนี่ยไปเป็นประธานในการรับมอบเลยนะคะคุณพัฒนาบอกว่าก็บอกว่าเนี่ยก่อนตั้งแต่มาคุณวราวุฒิบอกว่าตั้งแต่มาเป็น อยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะโอ้ใครๆก็มาสุพรรณเนี่ยสุพรรณก็จะเป็นแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาทำนู่นทำนี่ให้เยอะๆมากมายก็เลยดีใจแล้วก็คิดว่าในการมอบที่ดินครั้งนี้ก็จะได้ช่วยให้กับคนสุพรรณบุรีเนี่ยได้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะ

0: มีความเติบโตนะคะแล้วก็ลดการแออัดของโรงพยาบาลในแต่ละแห่งด้วยนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจในการเข้ารับการบริการได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่ายังมีที่เหลืออีกนะอีกหลายร้อยอีกหลายร้อยไร่นี่ครั้งนี้เนี่ยให้92ไร่นะคะยังเหลือที่อีกหลายร้อยไร่นะถ้าไม่พอเนี่ยจะให้ได้อีกนะโอ้โหนี่นะคะต้องขอชื่นชมด้วยอันนี้ก็ให้ไปละ29ไร่นะคะ
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง9 Mcot HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
13: หานครรอบทิศ
14: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์

0: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
1: น้องนงคุณว่าที่ร้อยตรีพศจรินเนี่ยเป็นเจ้าของร้านลุงอ้วนชวนหิวที่เซนต์รังสิตบอกว่าใครที่ฟัง95แล้วไปกินที่ร้านลุงอ้วนชวนหิวที่เซนต์รังสิตจะบอกว่าฟัง95น่าจะมีส่วนลดให้นะครับแฟนๆ95ถ้าผ่านไปที่เซนต์รังสิตนะคะไปเข้าไปในร้านของลุงอ้วนชวนหิวนะเขาจะลดให้เท่าไหร่คะ 50% หรือเปล่าลุงอ้วนชวนหิวนะคะคุณสมบัติคุณท็อปเนี่ยคุณวราวุฒิมอบที่ดินให้92ไร่ค่ะเออนะคือคุณเลี้ยงนิดคุณบันนีมาแล้วคุณมาลีคุณอุดม
2: ถ้าบอกว่ามาจาก95นี่ลดใช่ไหมไม่คิดเพิ่มนะ
1: ให้กินฟรีเลยไหม เออเสียงเบาเปล่า
2: เออ
1: คุณสบายดีแม่นอมคุณเคและทีฟังอยู่มีนบุรีนะคะคุณวัชราค่ะอ่ะไปต่อค่ะ
3: ครับผมพาลงใต้ไปที่สงขลานะครับเป็นเรื่องสุนัขครับ
1: เสียงเหมือนเธอทำเสียงสุนัขเหมือนอยู่แล้วแหละ
3: ถูกขังอยู่ในบ้านมา3เดือนไม่มีใครปล่อยออกมาเจ้าของขังลืมครับพี
1: ่
3: สงสาร
1: ลืมเปล่าทำไมเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่เจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านทุกวันหรอ
3: ไม่ได้อยู่คือบ้านเนี่ยเจ้าของไปไหนไม่รู้ปิดตายเลยครับพี
1: ่
3: โอ้ปิดตายไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับ The Hope สงขลาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขนะฮะตำรวจลงพื้นที่ไปนี่ฮะไปช่วยเหลือนะเจ้าโพลีอายุ2ปีเป็นสุนัขไซบีเรียนใช่ไหมฮะตรงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนถูกขังไว้อยู่ในบ้านถามไปถามมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยนะครับมันถูกขังไว้แล้วก็ถูกประกาศตามหานะเจ้าของคนใหม่ที่จะรับไปเลี้ยงดูแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมีใครมารับเลยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าทางเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีคนรับเลี้ยงเนี่ยก็จะให้เขามาเอาเนี่ยก็3เดือนปล่อยมันไว้แบบนั้นนะพี่
1: ค่ะ
3: นะฮะโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นสิสงสารนะต้องคอยเอาอาหารเอาอะไรไปให้ก็ล่าสุดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาตัวมันไปดูแลก่อนนะครับไปชำวัคซีนทำหมันอาบน้ำตัดขนนะครับแล้วก็ค่อยหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขตัวนี
1: ้
3: เดี๋ยวเขาบอกฝากถึงเจ้าของนะถ้าเกิดว่าโอ้คุณจะไม่เลี้ยงเขาแล้วอ่ะทำไมปล่อยเขาไว้แบบนี้ได้ตั้ง3เดือนไม่สงสารเขาหร
1: อเอาอะไรกินนะ3เดือนเป็นคนเนี่ยแค่ 2-3 วัน5วันก็แย่แล้ว
3: ใช่แล้วตอนนี้ทางมูลนิธิเขาประสานนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีความพร้อมอยากจะเลี้ยงก็ติดต่อไปได้นะครับที่ทาง The Hope สงขลานะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะยังมีข้อพิพาทอยู่ระหว่างนี้ที่วัดอดุลยารามเนี่ยนะคะพระครูอดุลสารนิเทศเนี่ยเจ้าวาดก็เลยบอกว่าโหช่วงนี้เนี่ยนะคะขอบคุณทุกคนแหละนะคะที่ส่งพัสดุแต่ตอนนี้ส่งพัสดุแล้วก็สิ่งของมาให้กำลังใจแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้ของงดก่อนแล้วกันนะคะของงดที่จะส่งอะไรมาพัสดุเนี่ยของงดก่อนได้ไหมของงดรับก่อนนะคะวัดเนี่ยไม่ได้รังเกียจหรอกหรือปฏิเสธน้ำใจนะคะแต่กังวลว่าหากภายในมีวัตถุระเบิดจะทำยังไงตอนนี้เหมือนที่บอกเล่าเมื่อวานเนี้ยมีผู้ชายที่ว่าคลั่งเป็น FC ประดาบุกเข้าไปในวัดไงแล้วจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อก็เลยว่าโอ้ช่วงนี้มีคนจ้องทำร้ายอยู่มากเลยก็ไม่อยากจะรับพัสดุต่างๆในช่วงนี้ไว้รอให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก่อนแล้วค่อยส่งเข้ามาก็แล้วกันนะคะถ้าไม่จำเป็นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไม่ต้องรีบส่งมานะคะรอได้หลวงพ่อกลัวค่ะคือถ้าส่งมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนด้วยรับไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ต้องการอะไรเลยขอเพียงส่งกำลังใจมาให้อาตมาก็พอนะคะตอนนี้ก็อุ่นใจขึ้นเพราะว่าหลังจากมีคนมาก่อกวนเนี่ยก็มีหลายๆคนมาเจ้าที่ตำรวจก็เลยมาเฝ้ามาอะไรเงี้ยก็เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติแหละก่อนหน้านี้โอ้โหไม่ไหวมีคนมาป่วนมีอะไรมากมายไก่กอง
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ3

0: ก็เห็นวันนี้มีพระตั้งเป็นร้อยรูปอะพี่สวดมนต์ถวายกำลังใจให้กับเจ้าวาดอะ
1: นี่แหละ
0: ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อก็เดี๋ยวนี้พระต้องให้กำลังใจพระนะครับ
1: ค่ะ
0: ด้วยกันแล้วนะครับมาดูเรื่องยาบ้ากันบ้างนะฮะปราบเท่าไหร่ก็คงจะไม่หมดหรอกถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับสามพ่อแม่ลูกถูกจับติดคุกไปนะครับในคดียาบ้าลูกพ้นโทษออกมาก่อน10วันออกมามองซ้ายมองขวาไม่รู้ทำอะไรค้ายาบ้าอีกโดนจับอีกแล้วครับเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยออกมากำลังจะเริ่มต้นแทนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในครอบครัวกันเนาะไม่ทันนะลูกโดนจับเข้าไปแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะออกมาสวนทางกันอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยนะครับชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนายอามนะฮะกับนายเดย์คนหนึ่งอายุ21คนหนึ่งอายุ19นะพร้อมของกลางยาบ้า 1,869 เม็ดเป็นชาวอำเภอประโคนชัยนะครับที่บุรีรัมย์ทั้งคู่นะจากการสอบสวนเนี่ยนะครับพบว่าทั้งสองคนเนี่ยขายยาเสพติดขายยาบ้านะครับเป็นเอเจนต์รายย่อยอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะก็ถูกจับไปปรากฏว่าโอ้โหนี่นะอย่างที่บอกนะเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่10วันเท่านั้นเองนะทั้งคู่เนี่ยนะเพิ่งออกจากคุกมาด้วยกันแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นเอเจนต์เพราะนะได้เงินง่ายเป็นอาชีพที่ถนัดอย่างเงี้ยพี่แล้วจับติดออกมาอ้าวนะกลับสู่วงจรใหม่หายใหม่เนี่ยยาบ้าก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ตอนนี้ใครอยู่สถานการณ์ที่มีฝนตกหนักเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำก็ดีนะคะของทางจิสดานะคะจิสดาก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งเขาจะมีวิเคราะห์ข้อมูลน้ำเนี่ยจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำสูงอันนี้ก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ล่าสุดเนี่ยทางจิสดาในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีพบว่าตอนนี้มีหลายจุดน่าจับตาต้องจับตาเป็นพิเศษเลยก็มีที่สุโขทัยมีกลุ่มสีแดงหนาแน่นตั้งแต่ตอนเหนือที่อำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะคะยาวลงมาถึงตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องถึงอำเภอกงไกรล่าเลยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยถูกปกคลุมด้วยสีแดงเกือบทั้งผืนเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกับน่านก็มีพบรอยต่อเสียงที่ตอนล่างของอุตรดิตถ์แล้วก็ตอนบนของพิจิตรก็เริ่มมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองปะปนเขาบอกว่าให้เนี่ยทำแอปพลิเคชันของเช็คน้ำเอาไว้เพราะว่าจะมีการวิเคราะห์เตือนภัยน้ำท่วมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เป็นจังหวัดที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มนี่ก็ต้องระวังนะพี่อย่างวันนี้เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเกิดเหตุดินโคลนถล่มลงมาทับ5ชีวิต
1: ค่ะ
0: นะฮะทับบ้านทั้งหลังนะแล้วก็ทั้ง5ชีวิตเนี่ยโดนดินโคลนถล่มไปด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอศบเมยเนี่ยนะครับก็มีทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่
1: ม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนตกหนักนะ
1: ใช่เห็นแล้วพังเลยบ้านทั้งหลัง
0: ใช่ที่หน้าเราก็เห็นมาแล้วนะครับอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมันก็เป็นจุดเสี่ยงของทุกปีอยู่แล้วนะช่วงนี้ท่านก็ต้องฟังข้อมูลจากภาครัฐให้ดีนะครับวันนี้เนี่ยดินโคลนเนาะพังลงมาถล่มทับบ้านเลยนะครับพี
1: ่ค่ะ
0: โอ้โห
1: เห็นแล้วพาคนบาดเจ็บไปรักษาพยาบาลคือโคลนคือเต็มไปด้วยโคลนแดงเลยทั้งตัวเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ในบ้าน
0: ดีนะแค่บาดเจ็บนะ
1: ใช่
0: ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะครอบคลุมแล้วนะคะเดี๋ยวหมดเวลาลงแล้วไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่าน80กว่าท่านนะคะคุณสมจิตอยู่พิษณุโลกฝนตกหนักมากครับค่ะก็ดูแลตัวเองด้วยสวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: เบาๆร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสัปดาห์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดเจ้าโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือสวปอมศ SML รุ่นที่7และมิตซุยเอนเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์คัมปานีลิมิเต็ดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านได้แก่วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างขำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตตอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาลักษณ์รังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดอาวอยวัดบึงไพรวัดขยุงวัดโสพลวิหารวัดกระโพดช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบันคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิทาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยได้แก่วัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกลราชและวัดสงขารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทตอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์จะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกฏไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้น

0: จันหอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่นายช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับผมวันพฤหัสนะฮะที่20นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะวันนี้นะจะเจอกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะโอ้โหมาแบบติดต่อกัน4วันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเบื่อจังเลยโอ้ไม่อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนะฮะขอเพลงก็มาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะครับทางไลฟ์สดนะครับที่พี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเดี๋ยวมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณสุชิราด้วยนะครับขอเพลงหลายอันกลางดาวนะครับแม่มนสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นป่วนเมืองด้วยนะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะมีผู้ใดแน่เนี่ยอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่สายทองมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะจบแล้วนะครับโอ้โหขออภัยด้วยนะฮะก็ทักทายทุกท่านแล้วครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่เดือนเพ็ญมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครอีกเนี่ยผู้ใดนอเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทางไลฟ์สดก่อนนะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับทางอุบลนะฮะอุบลราชธานีพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนก็แล้วกันนะครับที่เขามารับชมรับฟังในพี่น้องครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่บุญทรัพย์นะครับสวัสดีครับผมพี่บุญทรัพย์มาแล้วนะฮะพี่พัทสวัสดีครับผมพี่พัทแล้วก็พี่วันนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ดีเจจะเปิดเพลงยาวๆเลยนะฮะให้ทุกคนได้ฟังกันอย่าลืมนะขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้ต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้เลยนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะครับสวัสดีครับพี่ขวัญจ๋า
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ขวัญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่อากาศฝนเป็นไงบ้างฮะ
2: โอ้ยฝนตก2 วัน 2 วันแล้วก็ตกซ้ำๆเลยครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็คือแสดงว่าตกมาตลอดเลยใช่ไหมฮะ2 วันเนี่ยครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหยังไงพี่ขวัญดูแลด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ขวัญนะ
2: ครับผม
1: เออนะฮะวันนี้พี่ขวัญโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามา

0: มาครับอันนี้ครับ
1: ดอกชบาสีแดงของน้องตาลครับ
0: ดอก
1: ตาลเฉินชาครับ
0: ดอกชบาสีแดงนะของพี่ลูกตาลนะครับเพลงนี้พิเศษได้แค่บ้างครับพี
1: ่พิเศษทั้งสายเลยทั้งหลังไม้ทั้งน้องป้องแป้งเนี้ยได้หมดเลยคร
0: ับ โอ้ขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่ขวัญครับผม
1: โอเคครับ
0: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะ
1: ฝากให้ดีเจด้วยครับ
0: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้ฮะขอเพลงเข้ามาผลงานเพลงจากพี่ลูกตาลชนทิชานะครับดอกชบาสีแดงนะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะดังไม้ด้วยหน้าไม้ด้วยครับแล้วก็ดีเจทุกคนเลยนะฮะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้นะฮะที่ขอเข้ามากันเลยนะครับดอกชบาสีแดง

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: จักกิมโต๊ะโต

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์

นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:40ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลน์นะครับผู้ใดเข้ามาแล้วเนาะพี่จิตสวัสดีพี่จิตดูนะครับผมพี่จิตมาแล้วพี่เอสุดหล่อของเราก็มาแล้วนะครับพี่อรุณมาแล้วพี่ดาวก็มาแล้วนะครับผมแล้วก็ผู้ใดอีกพี่บังออนพี่บังออนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่ผมได้สวัสดีทักทายไปเนาะผู้ใดแน่นอนบ้านแน่นอนพี่พีรพลมาแล้วครับสวัสดีครับขอเพลงได้นะครับทุกคนครับพี่ๆคนไหนที่อาจจะฟังเพลงนะฮะอยากขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่ก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับยังไงก็โทรเข้ามานะฮะมาขอเพลงด้วยกันพูดคุยกันในรายการนะครับสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับผมพี่หนูเพียนมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสคนหล่อนี่จ้าเอ๋มาแล้วจ้าอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามานะฮะทักทายกันเข้ามานะครับผมอยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยเหงาแล้วเนี่ยขอเพลงได้นะแต่อย่าเพิ่งหลับนี่เรามีกฎอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนที่ขอเพลงเข้ามาแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลับหนีก่อนดีเจนะจ๊ะโอ้โหบางทีขอเพลงเข้ามานี่ผมก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้ฟังแต่ว่าหลับก่อนเนี่ยโอ้โหเศร้าเลยยกตัวอย่างเสียเปียกนะเสียเปียกยังไม่เข้ามาแอบเมาได้แอบเมาได้นะฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับสวัสดีพี่บอสสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะพี่ขาวดอนมาแล้วเนาะรายงานตัวนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับน้องบอสเป็นกันเองน่ารักขอบคุณที่ทักทายค่ะได้เลยนะครับทักทายได้เลยบางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่เห็นนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะอย่าด่าดีเจนะเพราะว่าบางทีมันเขาเรียกว่าคอมเมนต์มันรันเกินนะฮะรันเร็วจนผมอ่านไม่ทันเลยไม่เห็นนะครับสวัสดีแม่น้อมด้วยครับแม่น้อมสวัสดีครับผมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับผมจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้วันนี้ฝนก็ตกนะฮะแถวบ้านผมก็ตกเลยลมแรงด้วยนะฮะทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะตกฝนตกไม่พอนะมันมาพร้อมกับภูมิแพ้นะครับทุกคนสำหรับใครที่แพ้อากาศก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพ้หนักมากก็สามารถกินยานะฮะกินยาบรรเทาอาการได้เลยหรือว่าไปพบแพทย์ก็ได้นะฮะอย่าปล่อยให้มันเป็นนานถ้าเป็นนานนี่คือแบบโอ้โหผมนี่ตันจมูกข้างนึงนี่แบบยาวเลยนะฮะยาวเลยนะฮะเพราะว่ากินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะฮะต้องไปพบหมอนะครับต้องค่อยๆรักษาไปนะฮะตอนไม่หลับยังไม่เปิดแต่พอเปิดตอนไม่หลับยังไม่เปิดแต่พอตอนเปิดดันหลับโอ้โหใช่ไหมพี่จะใจเย็นก่อนนะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้แน่นอนนะฮะแต่บางทีอาจเวลามันอาจจะไม่พอในช่วงแรกอย่างเงี้ยในชั่วโมงแรกผมอาจจะไปเปิดในชั่วโมงที่2อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่บางทีคือแบบบางทีชั่วโมงแรกก็หลับนะชั่วโมง2ก็ยังหลับนะฮะไม่รู้ว่าไปไหนนะครับพี่จิตบอกว่าอะไรนะด้อมจอมยุทธจอมยุทธเมื่อวานที่ไมไทยของพี่ไมไทยเปิดไปแล้วนะครับพี่จิตเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เปิดพิธีชนะลงให้ฟังแต่ชั่วโมง2เนี่ยผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะรอฟังได้เลยนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเพลงไหนที่ผมไม่ได้เปิดให้ฟังคือต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าบางเพลงอาจจะซ้ํานะฮะเปิดซ้ําไม่ได้หรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงก็เห็นคอมเมนต์มาแต่ไม่ได้เปิดให้ฟังก็เพราะว่าเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะฮะจะได้มีความสุขไปด้วยกันเอาละช่วงนี้20:45นะฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ร์ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียง

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:49 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับผมสำหรับสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะครับหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยครับผู้มีรายได้ประจำนะฮะลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างครับซึ่งเป็นผู้ที่มี

0: รายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับต้องบอกว่าธนาคารออมสินนะฮะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับต้องบอกว่าวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทครับโอ้โหใครที่สนใจนะฮะอย่าช้านะฮะเบี้ยคงที่นะครับผมแฟตเรทร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับ effective rate ร้อยละ 16.20 ต่อปีครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะเป็นไงล่ะออมสินเขานี่แบบป๋าเลยต้องบอกว่าป๋าเลยนะฮะต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าพลาดไม่ได้ครับหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนี่ต้องบอกว่าจัดได้จำแจ่มเลยนะครับวิธีสมัครนะฮะสำหรับพี่ๆขออภัยครับวิธีสมัครสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจครับสมัครง่ายๆฮะได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนั่นเองครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสวัสดีพี่แสงสุรีนะฮะเห็นขอเพลงเข้ามานะครับเวลาอะไรเนี่ยเวลาเท่าเมื่อวานเลย จังไงจึงได้จึงได้สวัสดีพี่ทำรงด้วยนะครับผมทนอารักษ์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับเอาล่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะขออนุญาตจัดเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับชั่วโมงที่2แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: สพท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยย้ำความปลอดภัยนักเรียนครูนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งในขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนชุมชนและเส้นทางโดยรอบรวมถึงระดับน้ำน่านยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางที่จังหวัดน่านและให้สพท.จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่พร้อมทั้งประสานกับศูนย์บัญชาการกลางเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ทันท่วงทีสำหรับสพท.จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญโดยร่วมกันระดมสรรพกำลังบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมนอกจากนี้สพป.น่านเขต1ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัย5แห่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยประมาณ210คนอีกทั้งได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุดเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรรมาธิการปปช.แฉโกงสอบท้องถิ่นทุจริตทุกขั้นตอนเสนอแนะทางแก้ปัญหา6ประการนายอาชพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงผลการประชุมครั้งที่19ได้เชิญผู้แทนจากปปช.ปปท.และเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าโดยพบความบกพร่องและทุจริตเชิงระบบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการสอบระหว่างการสอบและหลังการสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นำเสนอข้อเสนอแนะ6ประการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการทุจริตได้แก่การดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขึ้นบัญชีดำผู้ทุจริตตลอดชีวิตบูรณาการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินกำหนดมาตรฐานกลางหรือ TOR สำหรับการจัดสอบและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายปัจจุบันมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500รายและพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการทุจริตสูงถึง 9,000 ล้านบาทโดยรูปแบบการทุจริตมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเรียกเก็บเพิ่มเมื่อได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับ10ยังไม่ถึงระดับ11หมออลงกฎแนะคนไทยรีบใช้สิทธิ์ AI Pro ฟรี1ปีหลังยอดลงทะเบียน THAI Pass ทะลุ1ล้านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสสนครพนมเขต3พรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มอบสิทธิ์ใช้งาน AI Pro ให้คนไทยได้ใช้งานฟรีเป็นเวลา1ปีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยขณะนี้มียอดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้านรายนายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าโครงการ THI Passport ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิทธิ์ใช้งานฟรีแต่คือหัวใจสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity และขับเคลื่อนไปสู่ National AI รวมถึงส่งต่อไปยัง AI ชุมชนทุกหมู่บ้านเป้าหมายสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริงและอยากให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์และสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกรมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับ

0: ั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่วันชัยครับผม
3: ครับ
2: โอ้โหจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นไง
3: ทุกคืนควังทุกคืนครับ
2: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยพี่เป็นไงพี่ตอนนี้นครศรีฝนตกไหมจ๊ะ
3: ไม่ตกครับ
2: โอ้ยังไม่ตกเนาะวันนี้เนาะตอนนี้พี่วันชัยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนเนี้ย
3: นอนฟังเพลง
2: นอนอยู่นอนฟังเพลงอยู่ตอนนี้รับฟังทางFM ใช่ไหมฮะ
3: FM มิตรยูครับ
2: อ๋อวันนี้หน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับพี
3: ่ขายแรงแต่งงานครับ
2: ขายแรงแต่งงานของพี่ไมค์พี่ลมพรใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่คร
2: ับ ได้ครับพี่พี่วันชัยฮะก่อนวางสายผมรบกวนพี่วันชัยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยารา
2: อาห่า
3: อาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ครับ
3: ครับครับทุกคืนเลยครับ
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: สายน้ำใหม่นะของเราพี่วันชัยนะครับเหมือนเดิมครับนครศรีธรรมราชนะฮะขอเพลงเข้ามาขายแรงแต่งงานของพี่ไม้พี่ดมพรนะฮะในช่วงผลิตเพลงฮิตนี้นะฮะโอ้โหมีแต่ผลงานเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่จะพิเศษให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะเอาช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่าครับผม

0: คิดสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหยกให้หมดเลยนะครับผมงานโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่แบบเพราะมากนะเพราะมากครับผลงานเพลงนี้ครับยกให้หมดเลยครับผมจาก MC2 ครับฟีเจอริ่งกับอามชาบูนั่นเองครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองเขตศิลาครับเรียบเรียงชานรงกลิ่นสีสุขครับโอ้โหเป็นเพลงใต้ที่ต้องบอกว่าหวานแววเลยเกินนะฮะยกให้หมดเลยเพราะว่าเจอคนสวยต้องยกให้หมดเลยนั่นเองครับฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงยกให้หมดเลยนั่นเองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซอง

ช็อตเอาละครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่พี่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะจ๊ะเรียบร้อยตามคำขอกันแล้วกันนะฮะพี่จิตบอกว่าคนไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมเจ็บปวดมากเลยพี่จิตเศร้าเนาะพูดคำนี้มาแล้วเศร้าเนาะรู้สึกเศร้าๆเลยนะครับพี่บังออนบอกว่าคุณนับดาวไปแล้วเหรอคะใช่พี่ดาวเขาติดเกมนะครับเขาเล่นเกมงูตลอดเลยอ๋อน่าจะเล่นเกมแบบต่อตึกอะไรเงี้ยสวัสดีหนูดีด้วยนะฮะสุดหล่อนะฮะสุดหล่อมาแล้วนะสวัสดีพี่พยับคาใจด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาปริญญาไก่ชนเนี่ยล่ะมีแต่ไก่ตีป่ะฮะไก่ชนก็มาด้วยโอ้ยใจเย็นๆนะไม่เห็นเสียเลยเสียเปี๊ยกอยู่ไหนเนี่ยเสียเปี๊ยกหายสาบสูญหรือเปล่าเนี่ยสงสัยติดฝนนะเข้ามาดูไม่ได้เน็ตหมดนะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับทักทายครับสวัสดีครับนี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับอะไรกันยาวขอเพลงได้ครับผมพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400อ๋อพี่ดาวยังอยู่นี่อ๋อนึกว่าไปซะแล้วนึกว่าไปเล่นเกมซะละเมื่อกี้เห็นวัยรุ่นก็บอกว่าไปดูเป็นต่อนี่โอ้โหมีแต่คนติดหนังติดละครอะไรเนี่ยตอนเนี้ยแต่ดีเจติดนี่อยู่อะ

เออคิดถึงใครบางคนพี่สิทธิ์ศักดิ์นะฮะบอกว่าคิดถึงใครบางคนคิดถึงใครฮะคิดถึงดีเจป่ะเนี่ยโอ้ยพี่เอตลอดเลยพี่เอคิดถึงใครครับเนี่ยสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะพี่เอบอกว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงใครพี่เอทุกวันเลยพี่เอคิดถึงบอกคิดถึงไม่รู้ว่าคิดถึงใครคิดถึงดีเจป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุไรด้วยในนี่ไงพี่อุไรสวัสดีครับผมพี่อุไรเข้ามาแล้วนะขอบพระคุณมากๆเลยครับที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยให้หนุ่มน้ำมนนะฮะช่วงนี้อยากฟังเพลงไหนขอเข้ามาได้เลยนะฮะเวลายังเหลืออยู่นิดนึงนะขอเพลงเข้ามาได้นะเออดีเจหาเพลงก่อนทีเนี้ยน่ารักจังน้องบอสพูดเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ซันด้วยนะฮะคุณซันด้วยนะครับสวัสดีพี่สำรวยนะครับสวัสดีครับขอเพลงสวัสดีครับผมเพลงฮะสวัสดีครับผมเพลงเพราะมากครับอ๋อเพลงเพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแม้กระชมน้องเก่งแท้นี่พี่หนูดีพี่หนูดีมารอดูพี่ลูกตาลนะใช่ไหมเออพี่เข้ามาแล้วนะเออรอได้เลยนะพี่ดาวพี่ดาวว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นเพลงพี่ดาวอย่าแซวดีเจไม่ได้พี่ดาวแซวดีเจไม่ได้จ้าเต็มที่แล้วส่ง SMS โทรหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยค่ะยิ้มได้แล้วค่ะพี่อรุณร้องไห้มาหลายวันเลยหยุดชาร์จอ๋อก็สลับสับเปลี่ยนกันไปหน่อยเนาะดีเจเปิดให้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเศร้านะฮะพี่จรุณสวัสดีครับผมสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์หนุ่มน้ำมนนะฮะได้เมื่อบ้านบ่อลาอ้ายบ่ได้เมื่อน้องบ่แดงจักเทือโอ้ยังเลยครับผมบ่ทันได้กลับเลยชัยภูมินะครับผมหาเวลาว่างกลับอยู่นะฮะอยากกลับบ้านอยู่นะครับผมใกล้กันเลยครับพี่น้องน้องบ่แดงน้องบ่แดงกับผู้เขียวนะฮะใกล้ๆกันเลยนะฮะทางเกษตรสมบูรณ์ขึ้นไปพี่น้องผมก็อยู่น้องบ่แดงนั่นแหละครับหลายเติบอยู่นะฮะแล้วช่วงนี้ 21:43 นาทีนะฮะช่วงนี้ก็ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น

0: เพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณพี่น้องครับวันนี้ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบชั่วโมงที่2ในพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะฮะขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณที่ขอมาขอเพลงนะครับพี่น้องผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังกับมวลๆน้ำกันนะครับส่วนผลงานเพลงที่บริเปิดให้ฟังก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเวลาไม่เหลือนะฮะก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเดี๋ยวเข้ามาฟังเพลงพร้อมๆกันนะฮะเรื่อยๆนะครับทำงานมาเหนื่อยๆก็ฟังเพลงผ่อนคลายสบายๆชิลๆนะฮะติดตามพี่ๆดีเจทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาล่ะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะฮะเป็นความรู้สึกจากใจจริงนะที่จะมอบให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ฮะผลงานเพลงนี้ลาไปเลยแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ได
1: ้ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโม

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกสดใสนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะก่อนจะเข้านอนนะคะเติมความสดใสกันสักนิดนึงด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะเจอกันแบบนี้คุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้อย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับความสนุกสดใสนะคะเพราะว่าเลือกงานเพลงจาก3 ศิลปินหนุ่มนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะแบบน่ารักนะคะเริ่มต้นมากับน้องลีโออาทิตย์นะคะรักเข้าไส้แล้วก็ขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงแต่ว่าย้อนยุคของเพลงไปอีกอันนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะหลายๆคนน่าจะจำได้อยู่แล้วละนะคะหงฟ้ากับสมหวังนะคะสมหวังนะครับงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ย้อนกลับมาอันนี้เพลงใหม่เลยแหละนะคะจากคุณไอฟ์ทันชันนันแมนูอ่านถูกไหมเนี่ยคุณไอฟ์หายทองคำก็แล้วกันนะอ่านชื่อจริงอ่านถูกอ่านผิดคุณไอฟ์หายทองคำนะคะก็มากับเพลงคาถามัดใจเคยเจอนะคะที่นี่แหละงานของลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มาร้องเพลงแล้วก็นี่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งปล่อยมานะคะบอกเป็นคาถามัดใจอ่ะมัดใจแฟนๆเงี้ยแฟนคลับนะคะ3 งานเพลงคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนฮิตมาราธอนนะคะวันนี้วันที่2020 เดือน 8นะคุณผู้ฟังนะคะก็นะแป๊บๆนะคะจะหมดเดือนอีกแล้วแล้วก็เดือนนี้นี่นะคะเดือนนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ก็สปอยมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามกันเอาไว้นะคะตอนนี้เปิดเผยแล้วนะคะหลังจากที่เก็บเอาไว้นะคะไว้ตั้งนานกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนสิงหาคม2569ของเรานะคะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะก็จะจัดที่นี่แหละค่ะนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ของเรานะคะพระราม9นะคะไม่ไกลอยู่ข้างบนนี้เองนะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5 โมงเย็นคุณผู้ฟังนะคะบอกเลยว่านะคะกิจกรรมเยอะมากๆ

ก็ที่สำคัญได้เจอกับศิลปินนักร้องนะคะที่จะมาร่วมงานดีๆเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยคุณผู้ฟังนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีแล้วกันเนาะว่าจะมีใครมาบ้างแล้วก็กิจกรรมมีอะไรบ้างอันนี้เกริ่นเฉยๆต้นชั่วโมงเกริ่นแค่ประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเลยล่ะนะคะเดี๋ยวตันจะมาบอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเก็บไว้ก่อนอิ้วไปก่อน ไม่เพราะว่าอย่างนี้คือมีน้องๆหลายคนอะไรเงี้ยเขาก็รอว่าจะมีกิจกรรมไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะคะมีแน่นอนส่วนรายละเอียดเนี่ยอีกรอแป๊บหนึ่งละกันนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของเรากันก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะทักทายกันเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์เดิมในดวงใจนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจใครอยากโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็นะมีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะฟังวันนี้นะคะจัดให้ได้เลยค่ะนะคะสายหน้าไมค์ของเราขอปุ๊บเปิดปั๊บแบบนี้เลยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาตอนนี้แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะคุณพี่ชื่ออะไรบอกไว้ที่สำคัญคือเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะนะคะอันนี้คือแฮชแท็กเลยนะคะขอเป็นเบอร์ที่ถูกต้องด้วย คือหลายครั้งเข้าใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้สื่อโซเชียลเนี่ยทางออนไลน์มากกว่าเราไม่ค่อยได้โทรหากันแบบที่กดเบอร์โทรศัพท์หรือบางครั้งเนี่ยเราโทรเบอร์โทรศัพท์แหละแต่ว่าเราเมมเราบันทึกเอาไว้ในมือถือเนี่ยเราไม่ได้มันมากดใหม่อะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราหยอดตู้อะไรเงี้ยโหเบอร์อะไรจำได้หมดคุณผู้ฟังจริงไหมนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมมไว้แล้วไงกดแค่ชื่อเนี่ยเราก็จำเบอร์ไม่ได้เบอร์ตัวเองก็จำไม่ได้ด้วยล่าสุดจริงๆนะคะบางทีมันผิดไปตัวเดียวก็โทรหากันไม่ติดอะไรเงี้ยนะคะอะไรก็ฝากด้วยนะคะนะขอเบอร์ที่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะตอนนี้สายเริ่มเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวอีกสักครู่มาคุยสายหน้าใหม่กันกับสายชิวหิวใจแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ขอไว้เนี่ยเขาฟังอยู่หรือเปล่าคือหนูติดเพลงนี้ของพี่คนที่ขอเข้ามาคือพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะตอนจำได้นะแล้วก็ไม่ได้เปิดให้สักทีหลายรอบแล้วนะคะที่พี่อัญชลีเนี่ยส่ง SMS เข้ามานะขออภัยจริงๆไม่ได้เมินเลยนะคนข้อความนะคุณพี่นะแต่หนูอ่ะยังไม่ได้หาไม่เจอเพราะว่าในคลังเพลงหนูมันเยอะมากจริงในคลังเพลงเนี่ยเพลงเนี้ยไม่มีอ่ะไม่มีแต่หามาให้แล้ววันนี้ชื่อเพลงเนี่ยก็ไปเหมือนกับเพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือจะให้รอพอสอไหนตอนแรกหนูเข้าใจว่าอย่างนี้เข้าใจว่าพี่นาตาลีศรีเพชรเนี่ยเขานำมาร้องใหม่หรออะไรเงี้ยที่มีแบบแม่พึ่งก็ร้องมีศิลปินหลายท่านที่ร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วต้นฉบับคือใครเอาเป็นว่าพอหนูไปหาปั๊บคืออย่างนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ฟังชื่อเหมือนกันจะให้รอพอสอไหนก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งก็เลยวันนี้เตรียมมาให้แล้วนะคะ พูดมากมายเนี่ยคือจะบอกว่าวันนี้เตรียมมาให้แล้วนะคะอ่ะจัดให้เลยกับจะให้รอพอสอไหนนะคะนาตาลีศรีเพชรเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กับสายหิวใจนะคะใครอยากคุยสายโทรมาได้เลยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ธนพลใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: จะมีชื่อเล่นไหมคะ
2: ก็พี่พลแหละ
1: เอาพี่พลนะโอเคหนูขออนุญาตเรียกพี่พลนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่พลคะตอนนี้พี่พลอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ที่บ้านสุโขทัยบนสวรรคโลกครับ
1: หรอสวรรคโลกแต่เสียงเหมือนอยู่ข้างนอกเลย
2: ไม่ครับฝนมันตกฝนมันตก
1: โอเคโอ้แสดงว่าฝนตกหนักเลยนะเพราะว่าเสียงเนาะ
2: ตกเยอะมาก
1: ตกเยอะมากตกมานานหรือยังคะเนี่ยเป็นชั่วโมงยัง
2: ก็ทั้งวันนะครับวันนี้คือหยุดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหมดทั้งวันเลยครับ
1: โอ้นะคะแสดงว่าคือเหมือนถ้าจะไม่ผิดวัน 2-3 วันก่อนเนี่ยรับสายจากสุโขทัยหรือว่าไม่แน่ใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกร้อนมากเลยสุโขทัยฝนไม่ตก
2: ใช่น่าจะใช่ได้รับผลเพิ่งเริ่มตก2-3 วันที่ผ่านมาครับ
1: เออนั่นน่ะสิโอเค
2: ใช่
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังเหมือนกันเนาะว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยจะมีเรื่องของอุทกภัยไหมเพราะว่าตอนนี้ที่ทางจังหวัดน่านก็คือหนักมากๆเลยเนาะพี่พลเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าที่อ่านเที่ยวเนี่ยคือแถวแม่พริกอ่
1: ะ
2: เส้นพริกอะไรพวกเนี้ยคืนนี้คืนนี้ก็จะถึงบ้านผมแล้ว
1: อ๋อคือมันใกล
2: ้โดยประมาณโดยประมาณ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ต้องคอยดูนะพี่แล้วบ้านพี่พลเป็นแบบ2ชั้นหรือว่าอยู่บริเวณไหนคะ
2: ก็อยู่ชั้นเดียวได้แหละแต่ว่ายกพื้นสูงครับ
1: อ๋อโอเคแต่ตอนนี้
2: บ้านไม้ยกพื้นสูงคร
1: ับค่ะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังปกติใช่ไหมเหมือนฝนตกปกติยังไม่ได้มี
2: ปกติ
1: โอเคโอเคได้เลยส่งความห่วงใยนะพี่พลนะ
2: ครับผมครับเพราะว่าบ้านผมนี่น้ำมันจะย้อนมาใส่แม่น้ำเก่ามาทางคลองเดี๋ยวมันจะถึงเข้ามาทางบ้านผม
1: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยไหมคะเคยแบบน้ำท่วมมีน้ำป่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: น้ำท่วมเกือบทุกปีแต่น้ำป่านี่นานครั้งครับ
1: โอ้นะโอเค
2: ที่มันรุนแรงแบบว่าถนนขาดระยะประมาณนานครั้งหนึ่ง
1: เคยเกิดขึ้นแล้ว
2: เคยครับเคยเพราะว่าถนนหน้าบ้านนี่คือผมแบบขั้นที่ติดก่อหน้าก็ปิดหลังก็ปิดผมต้องซอยคลองน้อย
1: ๆ
2: ถนนไปตามคลองครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีเขาเรียกว่าแผนการที่จะรองรับอะไรถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำเข้ามาแบบปริมาณเยอะๆได้เตรียมตัวอะไรไว้ไหมคะ
2: ก็ผมเองที่บ้านก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติปกติอ่ะ
1: หรอ
2: เพราะว่าคือเราก็เตรียมของไว้ที่สูงบ้านเล็กน้อยขึ้นร้านไว้อะไรไว้แค่นี
1: ้
2: ครับถ้าเกิดว่ามันออกไม่ได้จริงก็ใช้เรือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันเป็นเรือปฏิก
1: ะ
2: เรือ
1: เป็นไฟเบอร์ไหมเป็นแบบว่าค่ะนึกออก
2: คือเป็นเรือปฏิกะเมื่อก่อนมันจะเป็นเรือไม้ใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเป็นเรือปฏิกะแต่ว่าใช้เรือปฏิกะช่วยตัวเอง
1: แสดงว่าก็มีไว้ที่บ้านเลย
2: ก็ประมาณนั้นครับ
1: โอเคคือถามเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงมากจริงๆแล้วก็ได้ยินเสียงฝนเนี่ยมันยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยพี่พล
2: ครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของที่นี่ครับ
1: โอเคยังไงก็ดูแลตัวเองนะแต่หัวเราะได้แบบนี้แสดงว่าเอาอยู
2: ่ใช่ตัวเองดูแลตัวเองที่บ้านครอบครัวที่บ้านได้อยู
1: ่โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวหนูส่งกำลังใจเป็นเสียงเพลงเพราะๆกันละกันวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงพื้นที่ปลอดภัยของพี่พิมดา
2: ใช่ก็ของน้องตาเนี่ยขอ2-3
1: ขอบคุณมากๆพอดีวันนี้ก็มีดีเจหลายๆท่านเขาก็เปิดไปด้วยวันนี้จริงๆมีคนขอมาในชั่วโมงของตาเหมือนกันแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดไปไง
2: ใช่เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาเพิ่งเปิดไปก็ดอกสบาสีแดง
1: ใช่โอเคขอบคุณพี่พลมากๆเดี๋ยวหนูจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้นะคะส่งกำลังใจนะคะเอาละช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยกับพื้นที่ปลอดภัยงานใหม่ล่าสุดนะคะของดีเจสุดน่ารักของเราพิมดามหานคร

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไม้ของเรานะคะพี่ธนพลหรือพี่พลนะคะจากสวรรคโลกสุโขทัยนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามากับพื้นที่ปลอดภัยพิมดานะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายหน้าไม้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายหรือว่าจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาฝากไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะอ่ะนะช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าเดือนนี้แน่นอนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะก็จัดที่นี่เลยนะคะที่อสมทของเรานะคะบนชั้น6ห้องออดิทอเรียมนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านค่ะร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นนะคะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังและทีมดีเจของเราด้วยนะคะพร้อมกิจกรรมออกร้านสินค้ามากมายนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดค่ะจากการระดมทุนนะคะแล้วก็การถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็จะเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคะก็วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ถ้าเกิดว่าใครมาได้มาเจอกันได้ตันมาแน่นอนนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมาทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็จัดรายการด้วยเพราะฉะนั้นไปไหนไม่ได้นะคะอยู่ตั้งแต่เช้าจนรดค่ำเลยนะก็อยากชวนทุกคนมาทำบุญด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถติดตามทางออนไลน์เนาะเรามีไลฟ์ด้วยอย่างที่บอกว่าเราจะมีถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์สตรีมมิ่งน่าจะเนี่ยแหละค่ะช่องทางของเราผ่านทางเพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบัญชีเลขบัญชีของทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยเผื่อว่าใครที่อาจจะอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ก็สามารถที่จะร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะอยากให้มาร่วมสร้างกุศลแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันนะคะสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-3-04545-1นะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวทางเพจของเราก็จะลงรายละเอียดไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามทางเพจเราอยู่เนาะก็จะได้เห็นรายละเอียดตรงนี้ด้วยส่วนใครที่จดไม่ทันเดี๋ยวเรามีบอกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ใจดีด้วยคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเราในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและดีPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีนะคะผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านเลยค่ะที่กำลัง นะคะจะมาดูแลเรานะคะในงานดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะหลายๆคนคงอยากจะทราบนะคะศิลปินเนาะที่จะมาร่วมงานบุญคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีกันละกันว่ารายชื่อศิลปินเขาเรียกว่าแหละเขาเรียกว่าไลน์อัพนะคะไลน์อัพศิลปินนะคะในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เนี่ยจะมีใครบ้างนะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนาะนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคุณผู้ฟังยังไม่ได้ทักทายกันเลยเนาะจะไปฟังเพลงเพลงเข้ามาเยอะไงอยากเปิดเยอะๆแวะทักทายก่อนแล้วกันนะสวัสดีพี่โชคชัยนะคะแล้วก็พี่วิชัยพี่วานิสาเสียเปียกพี่นันทาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีคุณแม่อรุณนะแล้วก็พี่เดี่ยว .com นะคะเดือดเลื่อนไปด้านบนข้อความเยอะจังเลยนะขอบคุณมากๆเลยมีอะไรอีกเอ่ยทำไมข้อความหายไปไหนเนี่ยพี่ไพรนะคะพี่ไพรปฐมพรพี่เล็กสีประดับบอกว่าวันนี้พังงาอากาศดีนะคะไม่มีฝนโอเคเลยนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะบอกว่าเจอกันวันที่30นะพี่ลูกตาลนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบท์นะแล้วก็มีพี่เมตานะคะรับชมรับฟังอยู่ที่บุรีรัมย์นี่ขอบคุณมากเลยพี่ศักดิ์ชัยนะคะพี่ปรีดาพี่วิจิตรนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าข้อความด้านบนเลื่อนหายไปละถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกทีนะถ้ายังอยู่ในไลฟ์ตรงนี้นะจ๊ะเอาละนะโอ้โหมีเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันต่อแล้วกันเนาะไปกันต่อก่อนนะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่บ่าววีให้กันละกันไม่ได้เจอนานละ นะหลายคนคิดถึงเพลงนี้พูดถึงพี่บ่าววีก็ต้องนึกถึงขอนไม้กับเรือนะ

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับคนใหม่กับเรื่องครับ Thank you
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับ

0: น้ำมันเครื่องเผาซ่านลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่านล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับรักน้องพรนะคะคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะฝากมาจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนางลอยนางลืมสันติดวงสว่าง

0: จากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราช
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่หลายคนถามเข้ามานะคะแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชันใหม่นะ Reproduce อาจารย์ไข่มาริฮวาน่านะคะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ1ชั่วโมงตรงนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆจัดให้อีกเพียบเลยและช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงที่2กับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องสาวดีเจดีเจอะไรลืมแล้ว
0: คุณพี่ดีเจเดี๋ยวก่อนพี่วิทยาลืมกันได้ยังไงโทรมาหากันทุกคืนเลยนะ
3: สมองผมมันไม่ค่อยดีครับ
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ยังไม่รีบนอนเนาะจ้ะ
3: ยังไม่รีบนอนครับฟังเพลงก่อนครับ
0: ฟังเพลงก่อนนะคะวันนี้สิ
3: ลูกตาลูกตาลใช่ไหมครับ
0: จ้าใช่จ้าใช่แล้วคิดอยู่ใช่ไหมพี่วิทยากำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะใครเนาะอย่างเงี้ยนะ
3: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ที่ศรีสะเกษฝนตกไหมจ๊ะ
3: ตก2วันแล้วครับ
0: ตกมา2วันแล้ว
3: ตก3วันแล้ว
0: โอ้2 3วันแล้วโอเคแต่ไม่ได้ตกเยอะมากใช่ไหมแบบพอให้อากาศเย็นนอนสบายใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ครับผมโอเคค่ะพี่วิทยาบอกวันนี้จริงๆตอนแรกขออีกเพลงนึงมาแต่ว่าหนูเพิ่งจะเปิดเพลงของพี่สันติดวงสว่างไปเนาะเมื่อกี้นี้จ้าก็เลยบอกว่าเอ๊มีเพลงอื่นที่พี่วิทยาอยากจะฟังหรือเปล่าก็เลยบอกว่าอังั้นเอาเป็นกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งของพี่เอกราชหนองงูเห่าแทนก็ละกัน
3: ครับผม
0: เคยรู้จักไหมคะเอกราชหนองงูเห่า
3: ไม่รู้จักครับงูเห่าผมกลัว
0: ฮะรู้จักแต่เอกราชเอกราชสุวรรณภูมิเนาะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกไงสุวรรณภูมิเมื่อก่อนเขาเรียกหนองงูเห่ามุกแบบบอกอายุมากอ่ะมุกหนูอ่ะนะอืมโอเค
3: ผมขอมาเพิ่มนิดนึงเลยครับ
0: อะไรนะ
3: ผมขอมาให้เพื่อนผมนิดนึงเลยครับ
0: เราได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
3: โอ้ยหนูมาเชียงชูหนูทุ่งแม่แท่นโรงแรมนะเชียงชาคิดว่าแท่นหนูคุ้มข้าววังหินแล้วก็น้องใหม่ไผ่บึงสาวเล่นทองสามนาสาวสายฝนแล้วก็สาวนกจงลงบัวชีสาวเล่นทองสาวสรงทาบแล้วก็สาวสายรุ้งสาวสายฝนน้องใหม่ไฟบึงแล้วก็สาวนิ่มบักรองแล้วก็หนุ่มคุ้มข้าววังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบานตะปินสาวบานสางสาวสดโพใหญ่สาวสีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิชิตบานแทงเนื้อมุสเวดด้วยแค่นี้เลยครับ
0: โอ้โหน่ารักจังเลยจำได้หมดเลยอ่ะจำชื่อเพื่อนๆได้หมดเลยอ่ะ
3: จำได้คร
0: ับ นี่โอเคแต่เขาฟังอยู่ไหมคะพี่วิทยา
3: เขาฟังอยู่ครับเขาฟังจากวันเล็งตัวเล็กปิดเขาก็จากคนจากมุ่งไปหาคลื่นกลางห้าครับ
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยฝากสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่พูดชื่อเมื่อกี้ที่พี่วิทยาเอ่ยชื่อเมื่อกี้นะคะ
3: คร
0: ับโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
0: มาค่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ

0: ตำลึง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าน
1: ี่สุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแน่ช่วงนี้จัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลยนะคะจัดให้นะหลายคนในFacebook Live บอกว่าโอ้โหชอบมากเลยนะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังที่จบไปกับอกหักจากปากใต้นะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรองเท้าหน้าห้องสายันนิรันดรผู้หญิงคนสุดท้ายดำรงวงทองนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมินะคะต้องบอกว่าเป็น4งานเพลงจาก4ขุนพลเพลงลูกทุ่งนี่ยืมคำเข้ามาหน่อยนะคะจำได้ว่าเหมือนมีคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินในยุคนั้นเพลงเหล่านี้คุณผู้ฟังถ้าย้อนไปนะคะตันร้องเพลงแล้วนะแล้วก็อยู่วงดนตรีลูกทุ่ง สมัยนั้นนี่คือโอ้โหเป็นเพลงที่ดังมากนะใครๆก็ต้องร้องนะวงดนตรีเนี่ยต้องร้องแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงประกวดอ่ะนักร้องแบบประกวดเดินสายประกวดอะไรเงี้ยเขาก็จะเพลงเหล่านี้เนี่ยไปล่ารางวัลนะฮะยังมีอีกนะอย่างเช่นแบบว่าพี่รุ่งสุดถ้าพี่รุ่งสุริยาเนี่ยต้องเพลงวอนพ่อตักสินนะใช่ไหมเนี่ยพี่เอกชัยก็จะเป็นเนี่ยอกหักจากปากใต้อย่างนี้แล้วก็อีกหลายเพลงมากๆนะนึกถึงสมัยนั้นแล้วก็ เป็นช่วงที่แฮปปี้มากๆทุกวันนี้ก็แฮปปี้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรานึกย้อนอดีตนะคะสิ่งที่เราเคยทำสมัยตอนเราเด็กๆเนี่ยผู้ฟังนะหลายคนก็จะบอกว่าพอนึกถึงวัยนั้นแล้วก็มันก็มีความสุขตอนเด็กอยากโตพอตอนโตแล้วเนี่ยอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะหลายๆคนก็บอกว่าเออนะคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าแต่ละช่วงวัยนะคะมันก็จะมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันไปนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้โหแย่มากพรุ่งนี้ก็นะคลี่คลายแฮปปี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังแล้วก็แต่ก็ยังดีแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่ได้เปิดเพลงอย่างน้อยนะคะก็อาจจะได้เป็นส่วนเล็กๆที่ทุกๆวันที่เราได้เจอกันผ่านทั้งเสียงนี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่พอที่จะให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายบ้างในแต่ละวันนะคะเพราะเชื่อว่าทุกๆวันของเราเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราตื่นขึ้นมานะคะออกไปทำงานไปนู่นไปนี่ไปเจอผู้คนมากมายนะคะมันก็คงจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งที่ดีและไม่ดีนะคะในชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยเรามีความสุขเล็กๆนะคะที่เราได้เสร็จงานแล้วกลับมาบ้านแล้วหรือมีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะหลายๆคนก็เลือกที่จะฟังเพลงผ่อนคลายบางคนอาจจะดูหนังอาจจะอ่านหนังสือหลากหลายนะคะหลากหลายอย่างเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่เราทำในช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมันก็ฮีลใจนะคะดูแลร่างกายให้ดีนะผู้ฟังทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนาะนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะโอเคเอาล่ะนะคะ4งานเพลงผ่านไปกับช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะยังมีงานเพลงแนะนำเข้ามาอีกเยอะเลยทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่กฎชมนพี่สำรวยบอกวันนี้เพลงเพราะมากๆเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่สันทัศนะคะน้องบอยนะคะน้องบอยดาวพระสุขคุณแม่อรุณบอกเพลงเพราะยกชุดเลยนะคะยกดีเจไปด้วยนะคะพี่นารีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันพี่อรวรรณพี่พีรพลนะคะพี่ประเดิมพี่เก่งบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจริงๆวันนี้หลังไมค์ก็มีเข้ามาหลายสายเลยเหมือนกันขอบคุณนะคะมีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะพี่นันทานะคะทักทายเพิ่มเติมด้วย พี่เดียวจรัญรโนด้วยคือจริงๆแล้วก็อยากเปิดเหมือนกันแล้วช่วงก่อนก็เปิดใช่ไหมเพลงตัวเองในช่วงของตัวเองในที่นี้ก็น้องๆนะคะน้องๆดีเจก็บอกพี่ตัน เหลือให้หนูเปิดบ้างโดยเฉพาะน้องเมย์นะคะเมย์ที่ชาบอกพี่ตาไม่อย่างเงี้ยบอกเหลือให้หนูเปิดว่าหนูอยากเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สลับกันไปนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแหละนะคะว่าช่วงก่อนนี้ก็มีน้องบอสธีรพงศ์เขาก็เพิ่งเปิดไปเพราะว่ามีสายหน้าใหม่ขอมาขอบคุณมากๆจริงๆนะคะนะคะอันนี้ที่สนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้ตันมากๆเลยนะคะก็พยายามที่จะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามนะคะนอกจากที่เราจะเจอกันทุกๆวันเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะในรายการนะคะขอเปิดเพลงผ่อนคลายกับคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยผลงานเพลงตันก็ยังไม่ทิ้งนะคะเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะจัดสรรไปหลายอย่างนะคะในชีวิตที่จะทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะก็อาจจะไม่ได้ปล่อยเพลงถี่มากแต่ว่ามีมาให้ฟังเรื่อยๆแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อนะคะพี่คำเพียรจากสกลนครฝากเข้ามากับรอวันเธอว่างรังสีเสรีชัย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับงานเพลงใหม่นะคะพี่แมนมณีวันค่ะคุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามากับเพลงหัวอกพ่อห้างโอ้โหคำร้องทำนองโดยพี่พศสุวรรณพันธ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ต2งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้กับมิติที่0งานใหม่ล่าสุดจากน้องจิ๋วสกุลชัยฟิชริงกับเล็กรัชเมศนะคะที่ปล่อยมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสังลาทีเร็กซ์นะคะที่ยังฮิตต่อเนื่องค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากพี่วอนนะคะกาญจนบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของมาริวันเจมินากับขอเพียงที่พักใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนกับ DJ ลูกตาลสุนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: นการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงเจ็บๆจุกๆเลยนะคะวันนี้ความในใจจากเบิ้ลปทุมราชนะคะเป็นเพลงที่นำมาโคเวอร์ใหม่นะคะจากความในใจจากพี่ต้อมเรนโบว์เนาะเอามาทำในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งบ้างนะคะโดยหนุ่มเบิ้ลปทุมราชจัดให้นะคะอีก1ผลงานเพลงค่ะก่อเสาเถียงจากปรีชาปรัดภัยนะคะและปิดท้ายด้วยฝ้ายผูกตีนจากสารสารศิลป์3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชาในวันนี้นะคะใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำให้โทรเข้ามาก่อนนะจ๊ะเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะช่วงนี้นี่เขาบอกว่ามีให้ลงทะเบียน

PHAI Passport นะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะจ๊ะคนไทยจ๋ามีโควต้าให้ถึง5ล้านคนนะคะเออนะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้ว THAI Passport เนี่ยเอาไว้ทำอะไรล่ะนะคะก็เป็นการใช้ AI เนี่ยแหละนะในการพูดคุยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะไปทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆตอนนี้รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงก็รีบไปลงซะนะจ๊ะเพราะว่าเขาให้ใช้ AI ฟรีนะ AI เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีตั้งแต่พวก ChatGPT เอ่ย Gemini เอ่ยนะคะบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคล้ายๆกับแอปพลิเคชันเหมือนเวลาที่เราพิมพ์ถาม Google อย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะต้องพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็ถามมันหรือตั้งแบบพูดก็ได้คุยกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.de นะคะก็คือกระทรวง DE นั่นแหละ de.aipass.net นะคะใครที่เป็นนักศึกษานักเรียนนะอยู่ในช่วงของการที่ต้องคิดกำลังจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ SME ต่างๆพ่อค้าแม่ค้าที่จะใช้ AI ในการช่วยพัฒนาธุรกิจของตัวเองคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายมีเดียกราฟิกนะคะหรือแม้แต่คนที่ตัดต่ออีดิเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยสามารถใช้ AI ฟรีได้แล้วนะคะโดยการที่ลงทะเบียนก่อนตอนนี้เขาเปิดให้ลงตั้งแต่วันที่19สิงหาแล้วนะจะให้ใช้อย่างเป็นทางการได้ในวันที่31สิงหาคม2569นี้ก็คือสิ้นเดือนนะคะรองรับประชาชนสูงถึง5ล้านคนครอบคลุมนะเน้นย้ำนะคะนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการแต่เขาค่อนข้างจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการใช้ในการทำงานทำธุรกิจนะคะเพิ่มผลผลิตพวกผลิตภาพผลิตผลลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วย AI เนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งโทษเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆนะคะใครที่เป็นพวกคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยเรียนปริญญาเอกใช่ไหมเขาใช้ AI ปกติทุกวันเนี่ยน้องเมย์จะเสียรายเดือนตกประมาณที่699บาทต่อ1แอปพลิเคชันถ้าใช้ประมาณ3แอปเนี่ยก็หลายพันต่อเดือนอยู่นะแต่อันนี้เขาให้ใช้ได้ฟรีปีนึงเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจำกัดในเรื่องของเหมือนพอยต์อย่างนั้นอะจะอธิบายให้เข้าใจมันเหมือนเหรียญโทเค็นอะที่เราสามารถสมมติว่าเขาให้ใช้ได้100เหรียญอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปดูว่า100เหรียญเนี้ยเราจะใช้กับอะไรถึงจะดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนที่เรียนอีดิเตอร์ตัดต่อวิดีโอเนี่ยเหรียญเนี่ยบางทีถ้าเป็นแอปพลิเคชันบางแอปเขาใช้ถึง40เหรียญในการทำคลิปประมาณ8วินาทีถึง15วินาทีตอนนี้ก็น่าจะยังประมาณนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นพวก Gemini พวก ChatGPT นะคะมันก็ใช้ในเรื่องของการถามสอบถามเรื่องของอย่างเมย์ทำวิทยานิพนธ์ทำพวกเรียบเรียงการจัดประชุมหรืออีเวนต์ออร์แกไนซ์นะคะบางทีเราก็จะมีการทำสรุปสไลด์หรืออย่างนักเรียนอย่างเงี้ยนะจำเป็นมากๆนะคะก็รีบไปลงทะเบียนเลยนะย้ำอีกครั้งนะคะตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนให้แล้วจะใช้งานจริงได้ในวันที่31สิงหาคมนะคะช่องทางการเปิดตอนนี้ก็คือ www.de.aipass.net นะคะวิธีการสมัครเนี่ยก็คือลงทะเบียนลงไปนะคะผ่านช่องทางรัฐก็ได้นะหรือจะเป็นอะไรนะไทย ID นะคะก็จะได้2แอปพลิเคชันที่สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ใครที่ยังไม่ได้ลงก็
รีบลงนะจ๊ะใช้ได้5ล้านสิทธิ์เท่านั้นอ่ะรีบสมัครนะจ๊ะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะใครที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้โทรหากันหรือว่าไม่ได้โทรมานานแล้วรีบเลยจ้ะ022481366เว้นให้1ผลงานเพลงนี้นะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาขอมาประมาณ4วันติดนะจัดให้นะคะเราจะได้สายหน้าไมค์ตอนนี้นะคะรอ4นาที40วินาทีเริ่ม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้น

0: เหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งไซด์หน้าใหม่สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: เด็กชายบอยครับตัวมาจากนครศรีธรรมราชครับ
0: พี่บอยนะคะจากนครศรีธรรมราช
1: ครับผม
0: พี่บอยช่วงนี้ภาคเหนืออ่วมเลย มาให้กำลังใจให้คนภาคเหนือหน่อยเร็ว
1: สู้ๆครับผมสู้ไฟเหมือนกันครับผม
0: จริงเหรอแล้วพี่บอยต้องไปวอสี่กับเขาไหมเล่า
1: แค่นี้ไม่ต้องครับภาคใต้มันไม่ค่อยมีครับ
0: แต่เขาบอกว่าภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันก็จะไหลลงไปช่วงนี้ยังไม่ถึงภาคใต้เดี๋ยวก่อนใจเย็นรอก่อน เขาบอกว่าโดนแน่ๆท่วมท้นน่าจะไหลไปเรื่อยๆเออก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: มันเหนื่อยซะเหลือเกินน่ะเวลาที่เจอภัยพิบัติอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ยแต่ว่าช่วงนี้เอลนิงโญหนักอยู่นะ
1: ครับผม
0: เอลนิงโญรู้ใช่ไหมมันคือปรากฏการณ์แบบเหมือนโลกร้อนอย่างนั้นอะน้ำแข็งขั้วโลกละลงละลายนะแล้วก็แบบท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันปั่นป่วนแบบว่าเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอะ
1: อังกอร์แมน
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: แต่แถวนั้นฝนยังไม่ตกใช่ไหมหรือว่าตกบ้าง
1: ตกบ้างแรงบ้างครับ
0: ตกบ้างอะ
1: ตกบ้าง
0: แรงบ้างด้วย
1: ครับผม
0: จริงเหรอแล้วนี่ทำอะไรอยู่ตัดยาง
1: ครับผม
0: ขูดขาดขูดขาดขูดขาดใช่ไหมแม่
1: คนใต้ก็อาชีพตัดยางอยู่แล้วครับ
0: แล้วเราปกติมีอาชีพอื่นอีกไหมนอกจากตัดยางเนี่ย
1: ปลูกผักครับผม
0: ปลูกอะไรคะ
1: ปลูกแตงโมปลูกถั่วฝักยาวครับ
0: มีวิธีทำให้แตงโมไม่มีเม็ดไหม
1: ต้องเกี่ยวอ่ะไม่มีครับ
0: หนูชอบกินแตงโมมากแต่หนูไม่ชอบเขี่ยเม็ดนะ
1: ต้องกินน้ำครับผม
0: โอ้ต้องปั่นกินอย่างเดียวเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เออจริงๆเราปั่นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอ้ยแช่ช่องฟิตทำเป็นไอ้นี่ก็ได้นะ
1: เป็นนู่นเหรอครับ
0: ทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นไอติมอย่างนั้นอ่ะ
1: อ๋อครับผม
0: เออมันน่าจะดีอยู่นะหนูรู้สึกแบบเสียอารมณ์เวลากินแล้วมันเคี้ยวเม็ดเข้าไปอ่ะ
1: อร่อยดีครับ
0: โอ้ยไม่เอาสิรู้สึกเงียบเงียบเหมือนกินไม้อะไรสักอย่างเข้าไป มีผลไม้ที่ชอบไหมล่ะ
1: เป็นมัดไอส้มเขาเรียกส้มเป้นนะครับ
0: ฮะ
1: ส้มเป้น
0: คืออะไรอย่าง
1: ไอ้ส้มจี๊ดเองครับ
0: อ๋ออันเล็กๆ กันเหรอ
1: ครับผมเหมือนลูกมะนาว
0: มันเปรี้ยวไหม
1: ไม่เปรี้ยวครับมันเปรี้ยวเหมือนส้มนะครับ
0: เออแล้วมะแล้วมะปี๊ดนี่ของอะไรนะของจันทบุรี
1: ก็ไม่ใช่
0: เหมือนไหมอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมเขาเรียกว่ามะปี๊ดอะแต่มันก็คือส้มจี๊ดนั่นแหละ
1: ใช่แล้วครับ
0: เออแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่ารูปร่างส้มมันจะเหมือนกันไหมแต่ว่ามะปี๊ดอะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเลมอนหน่อยแต่อันนี้น่าจะไม่เหมือนน่าจะเป็นเหมือนส้มนั่นแหละ
1: ไม่เหมือนกันครับมันเหมือนต้นมะนาวครับ
0: กลิ่นออกส้มเลย
1: ใช่ครับมันเหมือนมะนาวมันต้นมะนาวเหมือนต้นมะนาวเลย
0: อ่ะก็พอหอมปากหอมคอเพื่อใครหิวยายามค่ำคืน
1: ครับผม
0: ให้กินผลไม้เข้าไปทดแทนก่อนเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ขอจองเป็นแรงใจครับ
0: ขอจองเป็นแรงใจมอบให้สาวที่ไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ให้ทุกคนเลยครับผมแจกเด็กกู้ภัยครับ
0: ได้เลยฮะอันนี้มีน้ำเรียกขานไหมคะเนี่ย
1: เป็นกู้ภัยสยาม
0: อยู่สยาม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีน้ำเรียกขานว่าอะไรบ้างอะคะ
1: เบอร์รหัสก็014ครับ
0: 014เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสยาม014อย่างเงี้ยหรอ
1: ครับผม
0: หรือว่ามันเป็นตามจุดเขาร
1: หัสรหัส
0: ก็อย่างปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาจะมีสมมติว่าอยู่พหลเขาอาจจะเป็นพหล007พหล002ถ้าอยู่วิภาวดีเขาจะเป็นวิภาวดี004อะไรเงี้ย
1: เหมือนกันครับผม
0: ของพี่ก็เป็นจุดแบบนี้ปะ
1: ของผมเป็นจุดนะครับเป็นของผมมันอยู่ตามจังหวัดนะครับมันอยู่ตุ้งใหญ่นครและก็สุราษฎร์นะครับ
0: แล้วเขาจะเรียกอะไรนคร014เงี้ย
1: เป็นของผมเป็นตุ้งใหญ่อะเขตตุ้งใหญ่ตรง

0: อ๋อก็จะเป็นทุ่งใหญ่014
1: ครับผม
0: ค่ะก
1: ็
0: แอบอยากรู้นามเรียกขานสมัครคอซ้ายยัง
1: ยังครับผม
0: หนูไปสอบมาใช่ไหมคอซ้ายอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะสอบเกี่ยวกับอะไรนะพวกอะไรนะอัลฟาบาโวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นรหัสผ่านเนี่ย
0: สรุปคือพอไปสอบจริงๆอ่ะกลายเป็นแบบสอบเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคลื่นวิทยุอย่างเงี้ยอย่างยากอ่ะ
1: มันเรียกภาษาอังกฤษมากพี่
0: ภาษาอังกฤษหนูว่ามีประมาณ10ข้อที่เหลือเนี่ยกำลังไฟฟ้าบวกลบคูณหารหมดเลยแบบต้องจำอ่ะต้องจำสูตรอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็คืออ่ะอารมณ์เก่งฟิสิกส์กันไปเลยขอจองเป็นแรงใจนะคะเดี๋ยวหนูไม่จัดให้นะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะมีบอกว่าอยู่สยามกันนะมีหลายคนอยู่สยามเนาะมีสว่างด้วยก็มีพี่ๆสว่างก็ฟังเยอะอยู่นะคะมีพี่ๆร่วมกตัญญูมีใครนะมิลาเคิลเหรอมิลาเคิลไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะมีไหมยังมีอยู่ไหมเนาะถ้าที่รู้จักแบบเด่นๆเลยก็จะมีปอเต็กเติ้งร่วมกตัญญูทุกคนคะหนูจะบอกว่าคนละมูลนิธินะคะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบางคนยังคิดว่าปอเต็กเติ้งกับร่วมกตัญญูเป็นเจ้าเดียวกันอยู่เลยก็จะบอกว่าไม่ใช่มูลนิธิปอเต็กเติ้งเนี่ยอยู่ตรงพระพาชัยนะคะศูนย์ใหญ่เนี่ยตอนนี้เขามีอีกที่นึงและอยู่ตรงสาทรส่วนร่วมกตัญญูเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะพี่ต้นน้ำจำได้ไหมหนูไม่แน่ใจร่วมกตัญญูอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าหนูรู้ว่าอยู่คนละที่แหละแต่หนูไม่รู้ว่าร่วมกตัญญูศูนย์ใหญ่เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีเนี่ยแหละสว่างนะแล้วก็มีอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกมีสยามใครมีมูลนิธิไหนอื่นอีกนะก็มาบอกกันได้นะคะเอ้ยแต่มีคนฟังอยู่เยอะมีคนฟังที่เป็นกู้ภัยอยู่เยอะนะคะก็ทักทายพี่ๆทุกคนนะคะขอให้W4ราบรื่นนะจ๊ะขอจองเป็นแรงใจจากไมค์พี่รมพรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้อ่านข่าวมานะคะเรื่องพบค่ำนะคะแล้วก็ไปตีแบดต่อโอ้ยรู้สึกว่าอยากอาบน้ำมากคุณผู้ฟังพอเห็นอันนี้แล้วก็เพราะว่าจำได้นะคะว่าเคยเอาสบู่สมุนไพรสุกสกินมาดมหอมมากหอมแบบสดชื่นอ่ะเพราะว่าเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั่วร่างกายเรียกว่าทั่วจริงๆครบจบในสูตรเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้อาบน้ำก็ได้ครบแล้วเนี่ยเหลือแค่แปรงฟันเนี่ยนะสะอาดแล้วนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยสดชื่นจริงนะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจก็รีบโทรมาเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดก็ได้แอดช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ขอเชิญแม่สิริพรอำไพพงษ์ขึ้นเวทีในบทเพลงที่มีชื่อว่ากอดคนนอกใจเขาบอกว่าจะนอนที่ไหนก็ได้อย่าไปนอนข้างคนนอกใจก็พอนะจ๊ะ
3: ไปบุรองกันยังคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยนั่งคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่สายเดียวกันเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็น

0: ความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: คุณผู้ฟังค่ะเร็วๆนี้นะคะเรามีกิจกรรมมหานคร Family ค่ะประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะจะจัดขึ้นณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะคะใครที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนักจัดรายการไปกันแบบแทบจะครบเลยแหละยกเว้นหนูนี่แหละ เสียใจอ่ะอยากไปมากนะคะวันอาทิตย์นะคะที่30สิงหาคม2569นี้นะคะจะจัดตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านนะคะมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญนะคะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะคะและทีมดีเจของเราพร้อมกับกิจกรรมออกร้านสินค้ามากมายค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดก็จะระดมทุนนะคะและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะพบกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ในเวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ค่ะมาร่วมกันสร้างกุศลและส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะในบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-304-5451ค่ะ020-304-5451นะคะก็เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหเรียกว่าจริงๆนะวันนี้30เนี่ยนอกจากศิลปินแล้วนักจัดรายการของเราแม้กระทั่งคุณเพชรพุ่มพวงนี่เขาก็มานะจ๊ะปกติพี่เพชรเนี่ยอุ้ยหาคิวยากแต่ครั้งนี้นี่มาด้วยนะคะผอ.พี่พิมดาพี่ลูกตาลพี่โอ๊ตคณิตนะคะพี่มีโอ้ยเรียกว่ามาครบกุ้มกัสยานะมากันหมดขาดคนเดียวอีกแล้ว หนูเนี่ยแหละนะคะหนูไปอบรมนะคะผู้ประกาศข่าวขั้นสูง

ก็เลยมาไม่ได้อ่ะติดอบรมนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมกอดตัวเองกันในทุกๆวันใครที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้นะคะก็มีมูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้นะคะเขามีการแพ็คของเรียบร้อยแล้วนะอุทกภัยนะคะเสี่ยงที่สุดเลยคือเสี่ยงการจมน้ำเสียชีวิตนะคะ75%เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังป้องกันการจมน้ำด้วยก่อนเกิดเหตุจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะก็คือติดตามพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต้องเรียกว่าโหต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเอาไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรือเสื่อชูชีพห่วงชูชีพนะคะบางคนถ้าไม่มีจริงๆก็เตรียมถังแกลลอนเอาไว้นะอย่าลืมอบพยพกลุ่มเปราะบางนะคะอย่ามัวแต่ห่วงของห่วงตัวเองห่วงชีวิตตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าที่เสียชีวิตไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงคือน้ำอ่ะมาเร็วมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเขามาปั๊บแล้วมันหนีไม่ทันน่ะผู้ป่วยติดเตียงอ่ะเขาอาศัยกับแม่อาศัยอยู่กับแม่เขาแม่เขาว่าหนีทันแต่คนอีกที่ติดเตียงเนี่ยหนีไม่ทันนะคะมาเร็วจริงมาแรงมากด้วยหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำนะจ๊ะอย่าเพิ่งเล่นนะคะเพราะน้ำเนี่ยมันมาค่อนข้างจะขุ่นดำมาเลยนะมีซากสวะตะกอนต่างๆที่มันไม่สะอาดก็อย่าไปเสี่ยงอย่าไปเล่นมันนะคะไม่ใช่เรื่องช่วงนี้ก็อย่าพึ่งนะคะหลีกเลี่ยงการขับขี่พาหนะด้วยและโดยเฉพาะการฝ่ากระแสน้ำหลากเนี่ยมันจะลอยไปตามน้ำเด้อนะเท่าที่เห็นนี่แม้กระทั่งเสาไฟฟ้ายังลอยอ่ะช้างทั้งตัวน่ะนะคะหมูเหมือไก่เกยหมาเหมือโอ้ยน่ะนะมันลอยมาหมดแล้วและที่สำคัญงดดื่มสุรางดดื่มแอลกอฮอล์มันก็ไม่ใช่เวล่ำเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามันขาดสติอะไรเกิดขึ้นน่ะคุณจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะเตรียมอพยพไปพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ภาครัฐเขาจัดเตรียมให้ด้วยนะเตือนภัยกันแล้วเนี่ยก็ถ้าบางพื้นที่บอกว่าเอ้ยเซลพอดแคสต์มันอาจจะบอกไม่ทันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันได้นะคะชื่อว่าเช็คน้ำมันจะเป็นดาวเทียมนะคะที่ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เขาเก่งเรื่องจานดาวเทียมเพราะฉะนั้นเช็คน้ำเนี่ยมันจะสามารถซูมเห็นหลังคาบ้านเราเลยนะว่าน้ำเนี่ยระดับน้ำมาจากไหนช่วงนี้น้ำมาถึงไหนแล้วเราจะได้หนีทันนะคะก็ซูมดูได้นะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ได้นะคะแอปพลิเคชันชื่อว่าเช็คน้ำสระเอชอช้างไม่แต่คูคอควายแล้วก็น้ำนะคะดาวน์โหลดเลยนะเพื่อความจำเป็นนะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโทร1784จำเบอร์ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าเกิดอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยจะได้ทันท่วงที1669แล้วก็เบอร์อื่นๆที่ทางภาครัฐเขาจัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาวันนี้นึกเสียว่าสงสารจากพี่ไพศาลบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับ1สายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: สุธีรักเลยครับ
0: พี่สุธีรักอีกแล้วจริงมั้ยเนี่ย
3: ครับ
0: อุ๊ยโทรติดบ่อยอ่ะเนี่ยเฮ้ย
3: พี่ชายสุธีรักขอแนะนำตัวครับ
0: พี่สุธีรักนะโอเคสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะโทรติดบ่อยจัดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: อุตสาสางครับ
0: คะ
3: อุตสาสาง
0: อุตสาสางมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: คนหน้าไม้และหลังไม้แล้วก็คนฟังทั่วประเทศเลยครับ
0: เอ้ยแต่วันนี้ไม่มีเสียงจี่นะเนี่ย
3: ครับ
0: เอาออกแล้วใช่ไหมหูฟัง
3: ครับ
0: อุตสาสางนะจ๊ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยได้ไหมคะ
3: อย่าเล่นไปครับ
0: นำนะ
3: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: เนี่ยรสชาติดีๆทานและชุ่มคอ
0: เดี๋ยวนะรสชาติดีๆทานง่าย
3: ดีๆทานง่าย
0: ชุ่มคอ
3: ถุงคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: บ้านต้องมี
0: ไอยาระอาห่า
3: ไอยาระอาห่า
0: โอเคนะคะคุยกันประมาณนี้ก่อนเน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงเป็นอุตสาสางนะคะวันนี้เลยส่งเพลงหวานหวานให้ด้วยแล้วก็มีเพลงที่ขอเข้ามาด้วยนะคะกับเพลงวาวอนหนูขำอ่ะวอวอนเมธิชานะคะอุตสาสางจากเจนจิราแล้วก็ตามมาด้วยจับใจจากมินตราอินทิราปิดท้ายด้วยแสนดีจากป้าวรีพรพิมลค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ืนเธอจากบิ๊กสุรินนะคะสังกัด B Studio ค่ะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนว่าร้องเองก็แต่งเองเดี๋ยวนี้ศิลปินเก่งกันมากๆนะคะเรียบเรียงโดย Bird Guitar Blue นะคะผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบสามารถส่ง SMS เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินได้ผ่านช่องทาง4689400นะคะ4689400พิมพ์ชื่อผลงานเพลงนะคะพร้อมกับชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบส่งมานะคะเราก็จะบวกคะแนนให้เลยนะจะได้ติดชาร์ตกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: อัปเดตราคายางกันหน่อยนะคะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่นะคะยังคงอยู่ที่80บาทค่ะครองเงี้ย82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยนะคะ68บาทน้ำยาง73บาท30สตางค์นะคะแล้วก็ SMS นะคะวันนี้ส่งมาเป็นตัว U 1ตัวท้วน ไม่รู้จะอ่านอะไรเลยนะตอนนี้นะคะขอบคุณพี่สมบูรณ์ต่ายด้วยนะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์เนาะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าส่งคุณเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะคะเช่นกันนะจ๊ะสวัสดีพี่สำรวยนะคะสวัสดีพี่บอยพี่เดียวนะคะแล้วก็พี่โปเยน้อยสวัสดีครับพี่สาวด้วยนะคะสวัสดีพี่สุภกรพี่ชนาทิพย์นะคะพี่ไพเราะน้องไบรท์น้องหนูดีน้องแบมแบมนะคะบอกว่ายังคงอยู่รับฟังกันอยู่นะจ๊ะพี่สังเกตพี่นักรบด้วยนะจ๊ะอีกหลากหลายท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กันทุกๆช่องทางนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งช่วงต่อให้กับพี่ชายสุดหล่อของน้องเมด้วยพี่โอ๊ตคณิตนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ยกยอดไปเลยแล้วกันนะไปขอพี่โอ๊ตต่อนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะรักที่อยากลืมนะคะเป็นผลงานที่นำมาประกอบละครใบไม้ที่บิดปลิวด้วยผลงานเพลงนี้นะคะมีพี่จิ๋วมาร้องไว้นะคะโอ้โหมีหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่แซมยุรนันท์พี่อรวีสัจจานนท์เนี่ยก็เคยร้องผลงานเพลงนี้เอาไว้นะคะเป็นเพลงอมตะเลยก็ว่าได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่เปิดทีวีดูนะคะสามารถติดตามน้องเมย์ได้ในอีกบทบาทหนึ่งนะคะกับการเป็นผู้ประกาศข่าวเรื่องพบค่ำช่วง 5:15 นะคะทางช่อง M-Cot HD 30นะคะก็พิมพ์เข้าไป30แหมนะเปิดมาเจอกันหน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ต้อนรับคุณผู้ฟังครับกลับมาสู่ชั่วโมงนี้2ในการ14นาทีกับพี่เฟรมกัสพาลูกทุ่งมหานครสามงานเพลงครับวันนี้เปิดมาด้วยน้องปลายกนกพรบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบต่อด้วยแพ้ทางสาวเท่ากันจากเนมสุรพงศ์ขนขี่หลังควายครับเวอร์ชันเสียงร้องจากพิพจน์สุวรรณพันธ์ได้ฟีเจอริ่งไปกับพี่เลิศนนศิลานะตอนรับด้วยมันๆกันก่อน3เพลงต่อเนื่องครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ตี2จนถึงตี5ค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะก็ดูแลกันอยู่ผ่านคลื่น FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครส่งสัญญาณออกอากาศทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุ FM ก็ดีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะFacebook Fanpage ค้นหาคำว่า LTM FM 95 Application Mcord Connect หรือจะเป็นบนเว็บไซต์ครับ ltmfmgas5.mcord.net ส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตและน้องหลังใหม่ก็ตี2ถึงตี5เพิ่มเติมเข้ามาได้นะจ๊ะชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2นี่ก็เราเปิดรับ1สายหน้าใหม่กันด้วยนะฮะชั่วโมงละ1สายเนาะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนเช่นเดิมครับที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันก่อนนะครับ4689400มีไอ้กว้างส่งมาฝากเพลงและบอกว่าสบดน้องโอ๊ตและคุณผู้ฟังครับวันนี้คืนนี้รอเมียพี่เผลอเลยอาจารย์เฉลิมพลมาละคำ เปิดมาน้องปลายเนาะบอดโซดนี่มันก็ต้องต่อด้วยรอเมียพี่เผลอว่ากันไปคุณอาทิตย์แสงมณีสวัสดีด้วยบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่พี่สมชาติพี่สังสุราธานีมีล่วงนอกครับผมล่วงนอกขออนุญาตแหล่งใต้นะล่วงนอกนี้ก็เพลงเอาเทบายใจแล้วก็อีกหลายท่านเลยคอมเมนต์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงตีสองแล้วมีพี่อาทิตย์แสงมณีนะรวมไปถึงจ่าเพียรน้ำแข็งนี่ถามว่าดีเจเพชรพุ่มพวงนี่ไปไหนค่ำคืนนี้ติดคอนเสิร์ตนะฮะพี่เพชรติดคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้พี่พินโยแก้วพิชัยก็ทักทายด้วยฝากเพลงของพี่ยิ่งยงเข้ามาหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์พี่ดาวพระสุขครับสวัสดีพี่หนูวันสุดประเสริฐนี่ฝากเพลงของน้องนันนันใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่นุพินเศร้าเมืองค่อนครับบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตค่ะพี่หนูหนึ่งนะสื่อเฟซเขานะมีน้องแบมครับบอกว่านานๆเจอพี่ชายรอบดึกหลงมาหลงมาคุณประสิทธิ์ครับผมพี่ประสิทธิ์ชนะรบนี่กำลังแบบว่าปฏิบัติหน้าที่กรีดยางกันอยู่แกะสลักกันอยู่พี่สุทัศน์อนุกูลด้วยพี่บอนวี่ครับพ่อบอกว่าขอเพลงไม่สวยแต่ร้อยของน้องฝ้ายทิพยานะคุณเทวาครับผมช่างแจ็คเทวานี่บอกว่าแวะมารายงานตัวแล้วก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่เช้าวันใหม่แล้วนะครับมีคุณจะเริญมีคุณอะไรอีกเอ่ยพี่สว่างบุญรอดพี่ล่วงดาวประสุกนี้ฝากเพลงปูไข่ไก่หลงนะเหนื่อยเลย อยากกินปูไข่น้ำจิ้มแซ่บๆนะตีสองจะครึ่งแบบนี้นะคุณสริยะครับผมเศร้าเมืองสตูลสวัสดีกันครับน้องนำฝนไม่ได้เจอหน้านะแต่ชื่อเฟซนี่ชื่อเป็นสาวเมืองสตูลแต่จริงๆนี้น้องฝนสุราษฎร์ธานีตั้งแต่นู่นผมจัดช่วงดึกแล้วนี่นะเป็นแฟนประจำ95เลยทีเดียวคุณพี่พิชัยก็แวะมาแล้วพี่เจริญนี่บอกว่าจากนราธิวาสคุณรามิดาทักทายทักทายกันให้ครบกันก่อนต้นชั่วโมงมีน้องแวนแวะมานะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณบันทิตาสาวป่าพยอมนะจำทวกไหมไม่รู้คุณบันทิตาทราบผัดทรุ่งนี่บ้านเดียวกับผมจังหวัดเดียวกันเลยนะครับคุณพี่ประเสริฐบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ตัดยางน้องโอ๊ตนะอ๋อแม่ใหญ่เสียแสดงความเสียใจกันพี่นะครับผมนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์นะหยุดยางเนาะช่วงนี้

มาแล้วนะ FC น้องเพชรคทาวุฒิพี่ชื่อเฟซมะนาวหวานทุเรียนหอมอ๋อของกินเพของกินทั้งนั้นเลยนะพี่คนนี้ แล้วก็พี่หนูเพียนบอกว่าหลงอ่ะไม่ได้หลงไปไหนแต่อยากหลงหัวใจของเธอก็เลยขอเพลงหลงเจี๊ยบสักฮิตลาวนะแล้วก็คุณสุนันทาบุญชูบอกว่าเสียงไม่มีเด้เสียงไม่ถึงหว่าเสียงวิทยุหรือว่าเสียงพีครับผมพี่พีระสุดหล่อด้วยสวัสดีช่วงตีสองสิบเก้านาทีอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนครับระหว่างที่รอประสานงานหนึ่งสายหน้าใหม่มารอไปด้วยกันไอ้กว้างถึงแม้ว่าจะรักเดียวใจเดียวแต่เขาบอกว่าแค่อยากฟังครับน้องโอ๊ตไม่มีนัยยะใดๆแฝงเลย

รอเมียพี่เผลอนะส่วนพี่คำเตยฝั่งทาง Facebook นี่บอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตและคุณผู้ฟังด้วยดังนั้นแล้วต้องเปิดเพลงต่อเพลงแก้สักหน่อยน้องโอ๊ตมันจะได้แก้กันเนาะทักผัวเขาครับจากพี่นั่งสิริพรอำไพพงศ์สวัสดีถึงคุณอาทิตย์แสงมณีด้วยนะลุงวีเชียงรายครับผมน้องทิพย์สุดาจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเรียนสายอยู่กับพี่ดานะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมจากลำปางวันนี้ฝนตกหยุดหรือยังครับเนี่ยตอนนี้
2: หยุดแล้วค่ะ
1: หยุดแล้วนะพี่นะก่อนเข้านอนฟังเพลงอะไรดี
2: ของก๊อตค่ะอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ
1: อยากจะมอบให้ใครพี่ดา
2: ทุกคนที่ฟังอยู่พิเศษหน้าไม้แล้วก็หลังไม้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับสนุกด้วยกันเนาะ
2: ค่ะ
1: ยังไงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้าด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับขอให้มีความสุขครับพี่สวัสดีครับพี่ดาหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจสายตรงจากลำปางนะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทางหลังไม้นอกเหนือจากพี่ดาแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ยาและพี่ตายออนนุชครับผมกะเข้าเวรกะดึกนะมีน้องแวนนครปฐมน้องพี่ไม้ชุมพรเนาะมีพี่นกสุพรรณนี่แวะมาช่วงดึกเลยนะพี่นกนะคุณพี่แสงจากจังหวัดตากพี่คำเพียรสกลนครพี่ปิ๊กจากสตูลด้วยฝากเพลงของอาจารย์ไข่เข้ามามาริโอน่าเนาะถ้าถนนแปลกแยกพี่เล็กสุราษฎร์พี่ชินกรระยองอ่ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดครับพี่พรสาวอุตรดิตถ์ก็บอกว่าแวะมาส่องดีเจเฉยๆค่ะพี่สำลีทักทายด้วยพี่สำลีขาวล้วนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ปูปูสาวบางกะปิล่วงแกนจุรานครซีธรรมราชนะครับผมทักทายด้วยนะวันนี้คุณสุนิสาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกัดบัณฑิตมาน้องขิมเบญญาศิลปินสาวสวยก็แวะมาแซวๆกันนะผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งมาแบบว่ามันๆ นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยจัดเสิร์ฟตามคำขอให้นะครับคุณฟังอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฝากเพลงทิ้งไว้ได้เลยนะอยู่กับโอ๊ตไปจนถึงตีห้าเลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงแนวรำวงรำวงกันต่อสักหน่อยดีกว่าก็หยิบยกงานแสดงสดจากน้องนันซี่ทับลายนะครับชื่อใหม่กุหลาบร้อยรัศมีกับเพลงนี้ครับวอนลมฝากรัก

ร่วมรำวงย้อนยุคกับแนนซี่ท็อปไลน์ในเพลงนี้วานลมฝากรักค่ะเชิญค่ะ10 ล้านวิวใน YouTube ท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลใครรูปขึ้นมารำวงขอให้รวยขอให้รวย

0: ปรบมือขอให้รวยขอให้รวยค
1: ่
0: ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 2:51 นครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงมาช่วงนี้ครับคุณฟังหากคุณเนี่ยมีอาการแบบว่าแค่ลุกนั่งหรือว่าเดินบันไดก็รู้สึกว่าแหมจะต้องระมัดระวังขาเข่านี่แนะนำกันสักหน่อยนะฮะเรามาแบบว่าคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของคุณครับด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยลดภาระของข้อเข่าแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยนะครับลุกนั่งเดินได้คล่องตัวแล้วก็มีความมั่นใจอีกครั้งครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้ความสัมผัสที่นุ่มสบายไม่รู้สึกระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศก็ได้ดีด้วยดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้ไม่ร้อนไม่อึดอัดครับไม่สะสมความอับชื้นนะคุณสามารถที่จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครครับที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าตั้งแต่วันนี้ซึ่งทางช็อปมาเนียก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อHill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นครับแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดแพ็คนี้4ชิ้นนะคุณฟังในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรสั่งซื้อกันได้เลยครับตอนนี้02-114-3990 ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: อรุณสวัสดิ์อีกสักรอบแล้วกันนะครับเช้ามืดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่3นาฬิกาของเช้าวันศุกร์นะสวัสดีไปถึงพี่บุญเรือนครับบอกว่าตื่นนอนแล้วมาทำขนมขายตลาดนัดฟังวิทยุอยู่ค่ะพี่จรูนหน้าแก้วจากตากนะพี่นะสวัสดีด้วยครับผมไออุดรจากฝั่งสปป.ลาวพี่จรูนยังอยู่นะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็มีพี่พรเอ่ยอ่ะแล้วก็มีคุณพี่โอเว่นครับทักทายด้วยนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดส่วนทางหลังไมค์ลุงเตยพะเยาก็ฝากเพลงพะเยารอเธอเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้แล้วกันแต่ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับถูกแนะนำผ่านทางพี่ปิ๊กสุสตูนนะถนนแปลกแยกครับมาริโฮน่า

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้าม
2: าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับ3นาฬิกากับอีก3นาทีนะ0303ชั่วโมงนี้ก็พาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรออยู่แล้วด้วยจากทางชุมพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่โอ๊ต
2: ครับผมคุณไมค์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: อยู่อำเภออะไรครับสาวชุมพร
3: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
2: โอ้สาวในเมืองเลยนะ
3: ว่าจะเป็นสาวกรุงเทพก็หน่อย
2: เอ้ยยามาทำอะไรดีล่ะนี้ฝั่งกรุงเทพนั้น
3: ไปหาบ้านไปหาคนแถวกรุงเทพเขาไม่อยู่แล้วไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้ว
2: อ๋อไม่รู้เขาสูญไปไหนแล้วนะ
3: ใช่
2: หลงป่าหลงหมองอะไรนะครับ
3: เขาหายไปหลายปีละ
2: โอ้เขาหายไปหลายปีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้คุณไม้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้เนี่ยคุณไม
3: ้รักแค่เธอคนเดียว
2: รักแค่เธอคนเดียวน้องเฟียสสิริวุฒินะช่วงนี้ขายกระเป๋าเฟียสนี่ไปอุดหนุนน้องเฟียสบ้างยัง
3: ไม่ไปอุดหนุนอุดหนุนพี่โอ๊ตดีกว่า
2: โอ้โหแม่มีมายงมาหยอกดีจงดีเจนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โห
3: ช่วงสี่โมงไม่ได้หยอกนะคะต้องมาหยอกช่วงนี้ไง
2: นี่แล้วช่วงพี่เพชรนี่ปกติโทรมาหยอดพี่เพชรด้วยหรือเปล่าเนี่ย
3: คือไม่ได้ค่อยได้ฟังพี่เพชรเนี่ยคืนนี้ไม่รู้เป็นไรสงสัยคิดถึงพี่โอ๊ตไง
2: โอ้โหแม่คืนนี้ฝนไม่ตกก็เลยคิดถึงพี่โอ๊ตนะ
3: อย่าพูดเลยพี่เดี๋ยวมันจะตกก็ไปตกฝ่ายนู้นฝ่ายเหนือเลยดีมากตกฝ่ายใต้เดี๋ยวคุณไม่มีชาวสวนก็เดือดร้อนสิคะ
2: ใช่แล้วแม่ไอ้ฝนหยุดบ้างพนันนะอ่ะวันนี้รักแค่เธอคนเดียวฟีสิริวุฒิจะมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมคุณไ
3: ม้มาให้อ่างแล้วกัน
2: อ่างน้องออสเหรอฮะ
3: ไม่ใช
2: ่อูดเหรอฮะ
3: ไม่ใช่อดีตคุณคมปอนแก้มของ95
2: อ๋อเป็นอดีตนะ
3: อดีตไปละ
2: อดีตไปละด้วยร้ายจริงๆก่อนวางสายก่อนที่มายจะหยอดไปกันมากกว่านี้เดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะท้องสโลแกนได้แล้วนะ
3: พี่โอ๊ตบอกหน่อยสิคะพี่โอ๊ตน่ารักจะตายบอกหน่อยนะคะ
2: โอ้โหมีกัดฟงกัดฟันโอ้ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้อริยาไอ้อริยา
2: ไอไอยะราอาห่าโอเครสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยะราอาห่า
3: ไอยะรา
2: โอเค
3: โอ๊ต
2: ครับ
3: เดือนหน้าอย่าลืมเที่ยวงานสายเดือนสิบที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วต่อด้วยงานเดือนเอ็ดที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ปีหน้าจะมีงานกาชาดสุราษฎร์แล้วก็เดือนกุมภาจะมีงานอาหารฟู้ดแฟร์สุราษฎร์ด้วยจ้า
2: โอ้โหนี่เป็นคนผู้จัดโบกเกอร์จัดงานอีเวนต์หรือเปล่าเนี่ย
3: โอ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้สายใต้งานเยอะ
2: สายใต้งานเยอะนะแล้วจะคิดว่าจะถ้าอยากให้ศิลปินคนไหนไปออกงานนี้ที่หนึ่งในดวงใจของมาตอนนี้เป็นใครดีนอกจากออกงาน
3: ถ้าว่างานของสุราษฎร์ก็มีแต่ออฟดอกฟ้าเท่านั้นแหละค
2: ่
3: ะ
2: พี่ออฟเขาร้อยแล้วบนเวทีเอนเตอร์เทนมาได้แรงออกแล้ว
3: ใช่แล้วช่วงเง
2: ียบอะไรหล่าจะแหลงอะไร
3: จะบอกว่าพี่โอ๊ตมาเที่ยวเชียงคาเดี๋ยวเราไปไกด์ให้เดี๋ยวดีจากชุมพรมาสุราษฎร์เลยพี่โอ๊ตเที่ยวทั่วเลย
2: นี่ได้เลยนะถ้าไปสุราษฎร์นี่ผมอยากกินหลายอย่างมากเลยคิดถึงมากเลยลองค่อยๆลอง
3: ก็มีไข่เค็มชัยยาหอยนางรมอำเภอกาญจนบุรีใช่ไหมคะ
2: แล้ว
3: ก
2: ็
3: งานร้อยผู้ผ่านในเมื่อเดือนที่แล้วเองงานร้อยสุราษฎร์งานร้อยนครสาร
2: นี่แม่เป็นไกด์นำเที่ยวได้ดีเลยนะแต่วันนี้ต้องขอบพระคุณมายด้วยนะ
3: ค่ะ
2: โอเคขอบคุณที่แวะมาฝากเพลงครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เอ้แม่พูดเก่งจังเลยนะชวนเที่ยวเก่งๆทางภาคใต้อะทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยมาเริ่มต้นครับตามคำขอเพลงนี้หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์อุ๊ยตรงกับน้องมายเลยอะเห็นชอบเที่ยวแบบว่า ชวนไปเที่ยวสุราษฎร์นะเนี่ยอะมาฟังกันครับยิ่งยงยอดวงงาม

0: 4เพลงครับในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค3รายการ23นาทีกันแล้วมีเพลงอะไรบ้างเอ่ยวันนี้เป็นมาด้วยครับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ยิ่งยงยอดบัวงามรักแค่เธอคนเดียวเฟียสสิริวุฒิครับเพราะพี่รักจริงพี่หนึ่ง BK Band และปิดท้ายด้วยหลงเงินจากพี่เจี๊ยบเบญจพร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: เพลงนี้ถูกแนะนำมาจากหนุ่มประจวบคีรีขันธ์นะฮะพี่ประหยัดเนี่ยโนราหลงกรุงครับ

0: แถมแบบว่าแถมกระจายเลยคุณผู้ฟังสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์ด้วยครับพี่ไพบูลย์เผ่าพันธุ์นี่บอกว่า FC 95ลูกทุ่งมหานครคือปัจจัยที่6ของชีวิตไปแล้วตอนนี้ตื่นเช้ามาได้ฟังเพลงแบบว่าเติมพลังใจสักหน่อยสู้ชีวิตเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงพลังใจมีเพียบนะฮะก็เสียเพลงเมื่อสักครู่ก่อนกันนะฮะก็ตามคำขอโนราหลงกรุงเมคานางฟ้าผีส่งกรอชามามันแปลว่าฮะครับตรีชัยนรงค์และปิดท้ายด้วยอ่านเกมไม่ขาดเงินจากเพชรคทาวุฒิจ
1: อคิวฮิตสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มา3นาฬิกา40นาทีกันแล้วครับเข้าสู่ช่วงจอคิวิตกันต่อช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงจาก TTREX ครับร้องไว้กับหยุดสารวันเพลงนี้จากโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ภายใต้สังกัดค่ายเซิร์งมิวสิกชื่อเพลงว่าบ่มีสิทธิ์ครับ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะอรุณสวัสดิ์หลายท่านที่แวะมาคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด Facebook Fanpage ของเรา LTM FM 95อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณพี่จิตติวันด้วยนะคุณแม่นี่บอกว่าจากด้อมน้องเพชรค่ะเมื่อสักครู่นะ เปิดเพลงน้องเพชรไปแล้วคุณจันทราสวัสดีด้วยคุณพี่ดวงใจอรุณสวัสดิ์Good morning นะมีพี่เต้ยุวนานนท์นะก็ทักทายกันด้วยนะครับผมมีฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาบอกว่าเช้ามืดแบบนี้ต้องตั้งหม้อแล้วแหละเริ่มหิวคุณธนพรนะฮะเขาบอกว่าขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยคุณยายพอเพียงฝากเพลงฝนตกรถติดเวอร์ชั่นใครก็ได้คุณพี่บรรเทาอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าวันนี้วันพระเตรียมตัวไปวัดจ้านะใกล้จะตีสี่แล้วกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์ช่วงเช้ามืดแบบนี้กันด้วยเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะครับก็ดูแลแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาทักทายอันชื่อทักเอ่ยนามกันสักนิดนึงนะฮะตามธรรมเนียมของช่วงพี่เพชรคุณพี่อุดรรถขยะบางนาก็แวะมาแล้วสวัสดีด้วยนะครับพี่ค่ำคืนนี้เจอกันอีกแล้วอ่ะชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงลูกกรุงสักนิดนึงแล้วกันนะจริงๆผมจะเปิดสัก2เพลงแต่เวลาไม่ทันแถมเพลงไปเยอะนิดนึงเพลงนี้ลุงเตยจากพะเยาแนะนำเข้ามาครับชื่อเพลงว่าพะเยารอเธอจากคุณสุริยันบุญยศ

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95อรุณสวัสดิ์เช้าตรู่เช้ามืดแบบนี้ด้วยนะฮะเช้าวันใหม่กันแล้วสองผลงานเพลงครับจาก2หนุ่มและ2ซิงเกิลที่ถูกแนะนำเข้ามาชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยจากใจกวีช่างโค้ดสุนทรภู่ครับลูกพี่เอกบางกะปิฝากไว้นะและต่อด้วยตี3บอสธีรพงศ์คุณพี่จารุวรรณนะครับก็คอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดบอกว่าน้องโอ๊ตพี่ขอเพลงตี3หน่อยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฟังตั้งแต่ตี2แล้วแหละแต่ยุ่งเตรียมของขายอยู่แต่ช่วงเพลงตี3เนี่ยรบกวนเปิดช่วงตี4 นี่จะเปิดตี5แล้วนะไหลไปเรื่อยๆนะสองเพลงครับต้อนรับชั่วโมงนี้มหานครออนไลน์
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับก็มาทักทายทาง Facebook กันสักหน่อยดีกว่านะเพราะตามธรรมเนียมแล้วเราก็จะเช็คชื่ ทักทายกันสักหน่อยเช้าแบบนี้แล้วก็ก้าวเข้าสู่เช้าวันศุกร์สุขหันษาเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่นันทายังอยู่นะด้อมจากน้องเพชรคทาวุฒิแม่ๆหลายท่านก็แวะมาอรุณสวัสดิ์ชาวลูกทุ่งมหานครกันคุณพี่ไทยรัฐแตงโมครับผมสวัสดีครับพี่สาวครามแวะมาอรุณสวัสดิ์ชั่วโมงที่3บอกว่าน้องโอ๊ตเปิดเพลงเพราะถูกใจเจ้านี่ก็ตามคำขอนะฮะจริงๆดองไว้อีกหลายเพลงนะคุณพรอุตรดิตเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บด้วยครับผมอรุณสวัสดิ์คุณพี่วินัยน้อยพรมคุณพี่รัตทิยานะมีพี่สาวเหนือสุมาลายังอยู่ครับพี่แล้วก็มีคุณยายพ่อเพียงนะคุณอะไรอีกเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่ประหยัดก็ยังอยู่ไม่รู้ว่าพี่ประหยัดได้ฟังหรือยังนะเพลงที่ขอไว้เนาะเพลงนี้เมค่าจัดเสิร์ฟไปให้แล้วพี่บอลวีครับผมพี่กำนันแดงยังฟังอยู่นะพี่พายับขะใจคุณคนสกุลงามคุณพี่จะเริญคุณธนาพรนี่ก็ยังอยู่แบบว่าแวบๆกันมาอยู่บางท่านปฏิบัติหน้าที่ลุงวี่นี่ฟังตั้งแต่นู่นเที่ยงคืนตีสองมานะบอกว่าตื่นมาอีกรอบนะครับน้องโอ๊ตทักทายคุณสาวเนื้อบอกว่าก็

ขึ้นนะสิผมว่าจะโทรไปปลุกคุณยายพอเพียงแล้วเนี่ยนะจะเพียรน้ำแข็งยังอยู่นะผมแล้วก็คุณพี่อารมณ์ล่วงนอกครับผมล่วงนอกสิทธิชาตินี่บอกว่ายังอยู่ครับผมฟังเอาเทบายใจนี่ก็พลาดแล้วนะครับแล้วก็พี่หนูปินนะสาวเมืองคอนบอกว่ากาแฟค่ะน้องโอ๊ตอย่ากินลาวแต่กาแฟเดี๋ยวไม่ได้รับลาวนะเดี๋ยวมาจัดตีเซวันเย็นลาวคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยแล้วก็มีพี่ฝนนี่สมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะฮะพี่ฝนดอมมนแคนกันคูนี่มาเมื่อไหร่ต้องเปิดมนแคนเมื่อนั้นนะดีเจนะคุณพี่เยพี่เยมาแล้วนะพี่เยรวมไปถึงอีกหลายท่านกำนันแดงนี่จากนาหมอบุญนะครับบอกว่ายังฟังอยู่ครับยังฟัง95เหมือนเดิมพี่ละอายอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งครับพี่สวัสดีด้วยนะคุณอนุภาพสุวรรณวิโกบอกว่าตื่นแล้วครับผมแวะมารายงานตัว16:46แบบนี้นะก็ทยอยมาทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับคุณผู้ฟังพี่สุจากฮอลแลนด์ก็ทักทายกันอยู่บอกว่าฝากอรุณสวัสดิ์ด้วยคุณผู้ฟังที่เมืองไทยอะไรนะยามเช้าเนาะแต่ฝั่งฮอลแลนด์นี่ไปนอนก่อนนะคะตอนนี้มืดแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงมีจังหวะสักหน่อยดีกว่านะคุณฟังเพลงนี้เตรียมไว้หลายเพลงโนราพัทินครับเนตราเชนกับกล้วยสแตมเพลงนี้มีคุณฟังฝากไว้ทางไลฟ์สดนี่แหละคุณนิ่มชะเชิงซาวบอกว่าทัก

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 4นาฬิกากับอีก28นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมด้วยนะมีคุณพี่ปาริตาแวะมาแล้วบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอดจะได้หลับเนาะแล้วก็มีผีนู่พินท่ามาถอดชาวนี่มาแล้วไม่แล้วน้องอดไม่ได้มาครับเป็นวีแพทภูมิพวงเหมือนเดิมนะค่ำคืนนี้เช้านี้พี่เพชรเขาติดเรื่องราวของงานคอนเสิร์ตนะอ่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์ฝากไว้นะงานจากบนแคนกันคูณครับ

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มาเข้าสู่ช่วงของมหานคร Family นะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับ4 นาฬิกากับอีก38 นาทีสำหรับเช้าวันศุกร์นะเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคมกันแล้วอ่ะอรุณสวัสดิ์ด้วยนะเพิ่มเติมคุณกุลาทิพย์สุดายังอยู่นะพี่นิกจากนครปฐมพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้ายังอยู่เป็นกำลังใจกันอยู่นะคุณจิรวรรณแวะมาฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตคุณพี่ไกรสอนสวัสดีด้วยครับพี่ครับแล้วก็มีพี่นิกบอกว่าฟังจากวิทยุครับนะแล้วก็มีพี่ดวงเดือนยังอยู่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ทักทายเช้าแบบนี้กันด้วยนะครับมาถึงเรื่องราวของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันสักหน่อยคุณฟังเพราะว่าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับก็ทางลูกทุ่งมหานครนะฮะก็อยากจะเชิญชวนคุณฟังแฟนรายการทุกคนครับผู้ใจบุญทุกท่านด้วยมาร่วมครับส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลครับชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่ามหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับก็รวมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากเหล่าศิลปินลูกทุ่งชื่อดังพร้อมกับทีมนักจัดรายการของเรานะครับรวมไปถึงกิจกรรมออกร้านสินค้ามากมายซึ่งรายได้ทั้งหมดก็ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับจากการระดมทุนในการจัดคอนเสิร์ต

0: คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะครับผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งรวมไปถึงหน้าคอนเสิร์ตนะฮะก็เราจะนำรายได้ทั้งหมดนะครับเข้าสู่ทางเพื่อที่จะสมทบนะฮะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วทั้งประเทศซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจัดวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะครับซึ่งก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตใครที่สะดวกเดินทางที่จะมาร่วมที่บมจ.อสมท.ก็เรียนเชิญนะหรือใครอยากจะรับชมผ่านทางไลฟ์สด Facebook Fanpage ของเรา LTM FM กาซาก็มีสตรีมมิ่งให้รับชมกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสมทบทุนนะฮะก็เบื้องต้นนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันครับชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเลขที่บัญชีครับ020304-5451ครับกิจกรรมทั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: มาสู่ช่วงเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังฟังเพลงจากคุณพี่ดาวฤกษ์ประกายแสงกันสักหน่อยชื่อเพลงว่าจากกันที่ภูเก็ต

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งขายยามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครสุปนิ
3: มาช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยช่วงตีสี่ห้าสิบนาทีนะอ่ะอรุณสวัสดิ์พี่ล้อมบ้านเรืองด้วยบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับมีคุณดวงเดือนยังอยู่นะยังแบบว่าตื่นนอนปุ๊บนี่แวะมาฝากเพลงรัวๆเลยทีเดียว

คุณเสาวลักษณ์เอ่ยคุณพี่คนสกุลงามบอกว่าจากอยุธยาครับเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยเนาะมีน้องทิพสุดาแล้วก็มีคุณพิทวัฒน์นะบอกว่าขอมาส่งน้องโอ๊ตหน่อยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะขอบคุณด้วยนะครับคุณพี่ชลินจันกาวีก็ทักทายด้วยละกันเดี๋ยวส่งต่อให้รายการถัดไปครับกับรายการของพี่ศรีศิวิไลสมทรงและพี่ดงจามอนกิจสวภาควันนี้มหานครซุปเปอร์ฮิตเลือกมาเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยบอกว่าเกี่ยวกับกำลังใจสักหน่อยเพราะว่าวันนี้ถือว่าเช้าตรู่เช้าวันใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับแสงตะวันนี่ความมืดมนมันจะได้หายไปความทุกข์ความเศร้าความเหนื่อยล้าเนาะเพราะว่าเราก็จงเป็นผู้ที่มีสติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ในทุกเช้าก็ขอให้ทุกท่านมีพลังมีสตินะครับมีสติปุ๊บปัญญาก็จะมาเกิดแก่ท่านทำให้มีเรื่องราวที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่จะต้องเจอหรือว่ากำลังประสบกันอยู่นะครับก็ขอให้คลี่คลายไปโดยไวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ครับหนูเล็กกากะอย่าใจกระจอกถูกแนะนำมาทาง Facebook ไลฟ์สด RTM FM 95แหมพูดซะยาวเลยเดี๋ยวเจอกันกับผมอีกหนึ่งช่วงเวลาครับ 4:00 น.จนถึง 1:00 น.แต่ช่วงนี้ลารายการไปก่อนสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cut

0: ฝั่งทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

เอ้าจบแล้วเหรอกำลังเพลินเลยนะคะเสียงกอง5:13 น.อรุณสวัสดิ์นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเช้า9:15ค่ะวิทยุกสมททั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะกับเช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์21เดือนสิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเรียนทุกท่านเลยนะคะที่แวะมาทักทายจะฟังผ่านวิทยุพี่ศึกษาบอกว่าฟังผ่านแอปวิทยุไทยแลนด์ก็ได้นะคะวิดีโอไทยแลนด์ก็ฟังได้แอปของอสมทก็ได้นะคะ MCOT Connect ก็ได้แอปของทุกทุ่งมหานครก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะของเรา LTM FM 95นะคะหรือว่ากำลังฟังจากสื่อไหนก็ตามนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะกับเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนช่ำอยู่นะในหลายพื้นที่นะคะพี่อัญชลีบอกกำลังมันเลยค่ะพี่สีที่ญี่ปุ่นเป็นไงคะตอนนี้กี่องศาสวัสดีชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะชาวสหรัฐอเมริกาฝากน้องเนเน่ด้วยนะคะเนเน่ไปถึงแล้วนะคะแล้วก็ชาวไหนอีก

ที่จะทักทายมาบ่อยมากชาวเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าฮอลแลนด์ค่ะชาวไต้หวันอิสราเอลก็มีนะที่เคยทักทายกันมานะคะในคลื่นของเราลูกทุ่งมหานครชาวโคราช

สวัสดีพี่หนูพี่สุชาดานอนสบายน่าจะกล่อมลูกและแฟนพี่ไพบูลย์ชัยนาทตกทั้งคืนแต่ไม่หนักนะคะอ๋อหมายถึงคุณด้งนอนสบายใช่ไหมเดี๋ยวตื่นค่ะเดี๋ยวคุณด้งจะมาอีกสักครู่นึงนะก็บางทีก็เห็นใจทั้งด้งเนาะแกทำงานหนักมากกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณนั่นแหละเที่ยงคืนนะคะเพราะต้องอ่านข่าวดึกอยู่ที่ช่องเก้าเนาะก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าจะได้หลับก็ตาก็ไปตีหนึ่งตีสองเนาะแล้วก็ต้องตื่นมาจัดรายการตอนตีสี่ตีห้าแบบนี้นะด้วยความที่เนาะเขาก็เป็นคนฮอตของช่องเก้าคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้เขาจัดรายการตอนตีห้าด้วยนะก็ง้อเขาสุดฤทธิ์เลย ยังไงก็จัดเถอะนะคะอ๋อต่อไม่มีอะไรไม่มีคนตื่นคือหาคนตื่นเช้ายากนะสมัยที่เธอมันตื่นยากตื่นเย็นตัวเองเหมือนกันเลยเนี่ยจริงๆนะด้วยความที่ตอนนี้เป็นหวัดอยู่มาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะกินยาแบบเรียกว่าชนิดที่รุนแรงที่สุดละหมอบอกจ่ายชนิดที่รุนแรงที่สุดละหลับโอ้หลับอร่อยมากนะขอบอกวันนี้หลับกลางวันกลางคืนนี่คือหลับจริงๆนะยาอะไรก็ไม่รู้กินแล้วก็หลับอร่อยมากหลับสนุกเลยฝันด้วยนะหลับแล้วก็ฝันไปนู่นนี่นั่นนะคะเรียกฝันบ้าฝันบอฝันอะไรก็ไม่รู้ฝันจริงๆสวัสดีพี่ตูวินนะคะตูวินสุรินทร์บูรพี่สุภัททาทาราเย็นกุลพี่สะอาดพี่ไหนอีกอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังสวัสดีด้วยนะคะคุณพรบวรลักษ์ธรรมผู้ใหญ่วันพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังนะคะพี่นิรมัยมาทักทายกันแล้วนะแล้วก็พี่วันเพ็ญค่ะพี่อารมณ์อนุวงศ์มาแล้วเนาะพี่อรุณีสายยังว่างอยู่นะคะตอนนี้น้องเมย์รออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะใครจะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวของเราก็เชิญได้เลยนะคะมีเรื่องมีราวอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะใครอีกอีสลินยาพี่อุไลจริตงามพี่รำพันฟังทุกวันนะคะพี่วัชรีสวัสดีค่ะพี่รัตติยาพี่ปูตื่นแล้วเนาะพี่ชลีวันนี้วันพระนะคะสาธุขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องคุณพระคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่ไหนพี่แคร์ก็มาแล้วเนาะประมาณนี้นะคะอ๋อวันนี้เดือน8อยู่หรอวันนี้จริงหรอ21สิงหาเดือน8อยู่ใช่ไหมก็ใช่เหรอคะเดือนหน้าก็จะเดือน10แล้วนะภาคใต้อ่ะนี่ก็จะมีงานเดือน10นะคะอ๋อใช่เหรองงเหมือนกันนะเดือนไทยนี่นะคะตอนนี้พี่ฝนนะคะพี่แววค่ะพี่ฝนพี่แววพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะพี่สุวรรณีข้องหลิมพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินพี่พานจ้านะทักทายแล้วเนาะพี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองเราสกุลที่ดีนะยิ่งรุ่งเรืองนะคะพี่เปื้องประโคนชัยนะคะคุณพี่นายสีดำก็มาแล้วพี่ประโมทผู้วงที่ไหนฝนตกแจ้งกันด้วยนะคะสำหรับเช้านี้วันศุกร์ก็สบายสบายเอาแบบไม่เร่งรีบไหมหรือยังไงรีบเนาะเราไปไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะข่าวก็วันนี้หน้าหนึ่งทุกฉบับก็น่าจะเป็นเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนี่แหละค่ะกรมอุตุก็เตือนวันนี้อีกวันนึงนะคะหนักถึงหนักมาก

ี่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่11นะคะสำหรับในวันนี้เป็นช่วงมรสุมจริงๆโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานนะคะมรสุมพาดผ่านทั้ง2ภูมิภาคแล้วประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางอย่างระมัดระวังด้วยนะคะวันที่21แล้วเนาะที่จะกระทบจากฝนตกหนักมากภาคเหนือมี3จังหวัดนะคะมีอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากก็นั่นหมายความว่าจังหวัดน่านนี่คือเบาบางลงแล้วนะคะวันนี้เป็นตกหนักธรรมดาไม่หนักมากที่หนักอยู่วันนี้ภาคเหนือก็คืออุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากอีสานหนักมากอยู่ที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานี4จังหวัดนี้นะคะแล้วก็ที่หนักธรรมดาอยู่ไม่มากมีขนาดไม่มากเนาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานบึงกาฬสกลนครนครพนมและขอนแก่นภาคกลางที่ฝนตกหนักวันนี้ก็จะมีอุทัยกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะส่วนภาคตะวันออกก็สองจังหวัดเต็มๆเลยค่ะตราดกับจันทบุรีนะคะนี่คือประกาศนะคะฉบับที่11วันนี้ว่าจังหวัดไหนโดนบ้างก็วันนี้ก็ถ้าพื้นที่ไหนฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเหมือนเดิมเลยค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไม่ควรประมาทระมัดระวังนะคะ รวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยเนาะสำหรับวันนี้ค่ะทุกทิศทั่วไทยก็เป็นแบบนี้แหละนะคะแล้วก็อันนึงที่ต้องระวังมากเลยคือการขับขี่มอเตอร์ไซค์ตอนมืดๆนะคะตอนเช้ากลางคืนเนี้ยดึกๆนะคะต้องระวังเลยเมื่อวานนี้มีอยู่คนหนึ่งช่วงจังหวะที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นสาววัย33ปีช่วงจังหวะการจราจรคับข้างนี่ก็ยังเป็นคือยังไม่มืดมากนะคะรถกระบะกำลังขับอยู่บนถนนจักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามหลังแต่มาด้วยความเร็วในลักษณะแบบติดมาเลยนะคะขี่ติดชิดเพราะชิดไหลทางด้านซ้ายแหละแต่ว่าปรากฏว่ามีการเฉี่ยวกันมอเตอร์ไซค์เสียการทรงตัวรถลงข้างทางพุ่งไปชนกับเสาป้ายบอกจราจรโอ้โหป้ายหักเลยนะคะความแรงของรถไปชนซ้ำที่เสาไฟอีกทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยร่างลอยกระเด็นตกลงไปในคลองน้ำค่ะคลองระบายน้ำฝนก็ตกหนักเนาะชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้ก่อนจะลงไปช่วยผู้บาดเจ็บก็ทำการ CPR เพื่อช่วยชีวิตนะคะแต่ว่าสาหัสมากก็เสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลนี่เป็นทางหลวงหมายเลข3017นะคะเส้นทางลพบุรีวังม่วง อยู่ในเขตสภ.เมืองลพบุรีค่ะโอ้โหก็เป็นสาวอายุ33ปีอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีนั่นแหละค่ะที่ข้อเท้าขวาติดกำไร EM ด้วยนะคะคนขับรถกระบะก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีกำลังมุ่งหน้าไปทางโคกตูมอีก50เมตรจะถึงที่หมายละอีกนิดเดียวดูสิแต่ว่าฝนตกมาตลอดนะจักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทราบว่าขับแซงมาตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัวตอนนี้ได้ยินเสียงตู้มแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะก็ต้องเอาคนขับกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะระวังมากๆเลยนะช่วงนี้อันตรายสุดๆเลยนะคะตอนขี่มอเตอร์ไซค์ฝนตกแล้วก็ถนนลื่นด้วยนะคะมันลื่นมากนะบางพื้นที่อ่ะเขาก็มีป้ายบอกลื่นถึงขนาด

0: รถยนต์อ่ะพลิกตะแคงเลยนะคะคว่ำเลยไม่ใช่คว่ำดิหงายเลยอ่ะรถยนต์อ่ะบางถนนบางเส้นเนาะมันขนาดนั้นนะคะช่วงเย็นที่แม่เสลียงนะคะแม่ห้องสอนทางทหารพรานได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือคณะครูบ้านห้วยปางฝางห้วยปางผางนะคะตำบลแม่หอกอำเภอแม่เสลียงคุณครู4คนนะคะติดค้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำห้วยไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเลยก็ส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากทะลักมาซัดสะพานจนชำรุดนะคะปิดทับเส้นทางจะการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหลายจุดนะคะโรงเรียนต้องประกาศหยุดอ่ะหยุดการสอนไปเลยนะคะทำให้คุณครูบางส่วนตกค้างอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเส้นทางนั้นถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะคะในการช่วยเหลือก็ต้องใช้เชือกผูกนะคะตรึงกับต้นไม้ใหญ่ทั้งสองฝั่งลำห้วยก่อนที่ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมการฐานพรานที่36นะคะได้ฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากประคองครูทั้ง4ท่านข้ามสายน้ำมาทีละคนจนกระทั่งสามารถนำทั้งหมดข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัยก่อนค่ำนิดเดียวนะคะตอนนี้ทางพี่ๆฐานพรานก็จัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและก็ดินสไลด์อยู่นะคะพร้อมเตรียมเครื่องมือกับยุทธโภคกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะบ้านเรานะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้อันนี้ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะคะชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่ห้วยเสือเท่านะคะกระแสน้ำมันพัดโอ้โหตรงโซนร้านค้าขายของที่ลึกนะคะก็ถล่มเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฝนตกทั้งวันเลยในพื้นที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนี่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโอ้โหหลายหมู่บ้านเลยนะคะมาครบหมดเลยตรงจุดนี้บ้านห้วยเสือเท่าเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังนะของแม่ฮ่องสอนนะใครที่เคยไปก็จะนึกภาพออกนะคะแต่เมื่อวานนี้ถูกน้ำป่าทะลักลำห้วยมาคือไหลบ่ามารุนแรงมากกลางหมู่บ้านเลยค่ะโซนตรงร้านขายของที่ลึกในหมู่บ้านถูกกระแสน้ำนะคะพัดโอ้โหรุนแรงมากสินค้าของผู้ประกอบการจำนวนมากนะคะคือโดนน้ำพัดเสียหายไปกับกระแสน้ำหมดโอ้โหหนักเลยนะคะสะพานไม้ตรงข้ามลำห้วยกลางหมู่บ้านเนี่ยนะคะที่เชื่อมต่อไปยังชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวเนี่ยถูกน้ำป่ากัดสูญหายไปเลยค่ะเป็นสะพานไม้เนาะเนี่ยค่ะก็ขณะเกิดเหตุนี่ก็บอกว่าชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่ ใต้ทางน้ำออกจากบ้านพากันหลบไปอยู่บนที่สูงก่อนนะคะเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งให้การช่วยเหลือแล้วนะคะประเมินความเสียหายแล้วก็หาแนวทางแก้ไขเส้นทางโดยเร็วที่สุดเนี่ยรู้แล้วว่าทางน้ำมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็หลังจากที่เวลาสร้างอะไรใหม่ก็ต้องหนีแล้วเนาะหนีจุดเดิมอ่ะนะคะหนีจุดเดิมแล้วนะคะสำหรับทางน้ำที่ว่านี้ น้ำป่ามากันแบบเยอะมากนะคะหลายจุดด้วยนะเมื่อวานนี้ที่ไหนอีกจุดนึงที่ดินคนถล่มอันนี้มีเสียชีวิตด้วยนะคะที่จุดนี้อำเภอแม่เสลียงเช่นกันค่ะชายวัย56หนีไม่ทันถูกโคลนทับเสียชีวิตที่กระต๊อบอ่ะนะคะบ้านแม่สวรรค์น้อยหมู่12ตำบลแม่หอกอำเภอแม่เสลียงภรรยานี่หนีทันแต่ฝ่ายสามีอายุ56ไม่ทันนะคะเสียชีวิต เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยต้องคืออยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลนะคะในหุบเขาลึกอ่ะก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้เนี่ยโอ้2 3ชั่วโมงแล้วนะคะโอ้โหจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะดินสไลด์ทับไปเลยนะคะปิดทับไปเลยหลายจุดระหว่างเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านนะคะตั้งแต่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8ไอ้ห้วยปลาตั้งอ่ะแม่เสลียงนะคะใครที่เคยไปเที่ยวนะห้วยปลาตั้งหมู่9นะคะแล้วก็หมู่11ของอำเภอแม่เสลียงตำบลแม่หอกนะคะตอนนี้เส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านหนักหนาสาหัสมากนะคะแล้วก็ทำให้เดือดร้อนก็คือว่ามีเกษตรกรเขาปลูกกระหล่ำกำลังจะตัดกระหล่ำเตรียมส่งพ่อค้าก็ไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ก็ต้องทิ้งนะคะหรือถ้าเส้นทางยังไม่สามารถเปิดได้ก็ต้องทิ้งอ่ะจะทำไงอ่ะโอ้โหอ่ะตอนนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่แบบเฉพาะกิจไปก่อนอ่ะไปรับสายจากเชียงรายกันก่อนนะคะพี่ปทิมเหรอคะจากเชียงราย
1: จ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอำเภออะไรคะอยู่ที่นั่นอ
1: ำเภอแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้า
0: แม่สายอยู่ใกล้ท่าขี้เหล็กไหม
1: โอ้อยู่ไปทุกเกือบนี่แหละอยู่ติดที่บ้านสันทรายน้อยตำบลบ้านได้จ้าติดแม่สายจ้า
0: ค่ะโอ้ห่างจากท่าขี้เหล็กชายแดนนี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: 20 โลจ้ะ
0: 20โลเองนะคะอ๋อก็เลยแม่จันไปไม่เยอะเนาะ
1: เจ้าเอาฟังคำเชิญก็เปิดเป็นอยู่เนาะเจ้า
0: อ๋อค่ะค่ะอาชีพอะไรนะคะพี่ปทิมมาทำอาชีพอะไร
1: ทำนาเจ้า
0: ทำนาโอ้ย
1: สั่ง
0: ไม่ตกนะคะฝนตกไหมเนี่ย
1: ตกหนักนั่นน่ะเจ้าน้ำท่วมนาแล้วเจ้า
0: โอ้ยน้ำท่วมเลยเขาน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้นะคะ
1: ท่วมจนญาติพี่น้องเป็นร้อยกว่าไร่หมดเลยเจ้า
0: เพิ่งจะปลูกไปใช่ไหมข้าวเนี่ย
1: ปลูกตอนมิถุนาแล้วมันโดนหนึ่งรอบแล้วเจ้าเรามาโดนตอนสิงหาแถมรอบมันตายหมดเลยเจ้า
0: โอ้โหโดนทุกรอบเนาะ
1: มีเจ้า
0: น้ำ
1: ก็มันขึ้นเป็นตีลุ่มตีรับน้ำมาเจ้านาเจ้าของนายทุนนะเจ้า
0: ค่ะโอ้นานายทุนเหรอนายทุน
1: เจ้าน
0: ายทุนไทยหรือนายทุนต่างชาติคะ
1: นายทุนไทยเจ้าน
0: ายทุนไทยนะคะค่ะเชิญค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี
1: ้จะถามว่ารัฐบาลจะช่วยไร่ละพันที่ช่วยเก็บเกี่ยวอย่างนั้นน่ะอยู่กับเจ้า
0: ไร่ละ 1,000 หมายถึงว่านี่ช่วยเก็บเกี่ยวเหรอโครงการช่วยเหลือชาวนาไอ้ที่ไม่เกิน10ไร่ใช่มั้ย
1: เจ้า
0: เดี๋ยวของฤดูกาลไหนคะเนี่ยปีไหน
1: 6 8 6 9นะเจ้า
0: ของปี69เหรอคะ
1: เจ้า
0: แล้วเจ้าอื่นเขาได้กันไหมเออเนี้ย
1: เอ้ายังจะมาถามว่าจะมีโครงการนโยบายแนวโน้มช่วยเจ้า
0: ว่าได้ละพันปีล่าสุดใช่ไหมก็เห็นตามคณะกรรมการเรียกนบขนะคะนโยบายและบริหารข้าวกำลังพิจารณาอยู่นะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากเกษตรกรเหมือนกันนะคะต้องรอสรุปแล้วก็เสนออนุมัติจากที่ประชุมนบข.นี่แหละค่ะแล้วก็เข้าครม.อีกทีหนึ่งแต่ว่าค่ะไล่ละ 1,000 บาทนะคะเดี๋ยวกำลังเขากำลังหาเขาเรียกอะไรคะหลักเกณฑ์แล้วก็วงเงินที่ชัดเจนอยู่นะคะน่าจะมีอันนี้ให้ความหวังไปก่อนว่าน่าจะมีค่ะคุณป้าให้มีดีไหม
1: ฮะ
0: ดีใช่ไหมน่าจะมีใช่ไหมคะน่าจะมี
1: อาจจะอุ่นใจ
0: บอกว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะถึง 2,000 นะต่อไร่นะคะ 1,000 ถึง 2,000 ต่อไร
1: ่อ๋อแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วบ่ได้อีกนะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวรอดูก่อนก็ยังไม่ท่วมมากยังไม่ท่วมหนักตอนนี้ข้าวยังอยู่เมื่อวานไปดูข้าวยังอยู่ไหมคะ
1: ไม่อยู่แล้วตายหมดแล้วเจ้า
0: เอ้า
1: ตายหมดแล้วเจ้า จ้าอุ้ย

0: อ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ช่วยเหลือแล้วอันนี้ต้องช่วยเหลือแล้วค่ะมันทำความเดือดร้อนแล้วค่ะอ๋อถ้าข้าไม่อยู่แล้ว
1: มันดำก็มันโดนสองรอบมิถุนาก็โดนไปก็สิงหาต้นเดือนนี้มันต้องถึงสาววันป่ะเจ้า
0: น้ำแช่ตายเหรอฮะ
1: เจ้าเมื่อวานเปิดตีรับหน้ามาแล้วก็มันปิดตีหลุมแล้วมูล้อมรอบนั่นเขาถมตีสร้างเขาขายกันนะเจ้าแล้วมันเหลือโซนของตีป้าเขาเป็นคนทำมาเจ้า
0: อันนี้แสดงว่าต้องไปที่ปภแล้วอันนี้จังหวัดต้องช่วยเหลือแล้วค่ะ
1: ก็
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านเลยเข้ามาเช็คสำรวจได้ยังเพราะว่าแต่ละบ้าน
1: เกษตรก็มาดูแล้วก็มันบางทีชัดเจนแต่ว่าจะฮื้อไหลละพันสองพันไอ้ยังก็บอกฮู้ว่าน้ำท่วมเนี่ยจะฮื้อต่อใดแม่ก็ถูกใจแล้วแม่ลงทุนไปก่อนจัดหลายอยู่เจ้า
0: โอ้อันนี้คนละงบกันละกับเงินก้อนนี้คนละงบกันอันนั้นน่าต้องช่วยเหลือแบบเบื้องต้นฉุกเฉินไปก่อนเพราะว่าข้าวเสียหาย
1: เจ้ามันก็มีหลายเจ้าอยู่หลายหมู่บ้านนี่ก็มีเป็นหลายร้อยหลายอยู่นะ
0: โอ้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านรับข้อมูลไปแล้วใช่ไหมว่าแต่ละบ้านเนี่ย
1: เจ้าครับหมดแล้วเกษตรก็มาถ่ายรูปแล้วแต่ว่าม
0: าถ่ายรูป
1: ม
0: ันร้อย
1: มันบักมัน
0: ยังไม่ไป
1: มันบักต่อยเจ้า
0: ค่ะค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นอันนี้น่าจะต้องชดเชยละอันนี้มี
1: โอ้โหมันสองรอบขนาดมันโดนตอนรอบแรกมันโผล่ขึ้นมันงามแล้วแม่ก็ปุ๋ยไปใส่แถมอ่ะแล้วมันโดนรอบที่ท้ายนี่ตายหมดอ่ะ
0: โอ้ตายหมดแล้ว
1: มันโดนสองรอบปีหกเจ็ดก็โดนอ่ะเจ้าตอนนั้นได้ชดเชยไหลละ1,300แล้วก็เราได้เจ็บเกี่ยวอยู่นะ
0: คน
1: ที่อยู่ละก็ได้ปุ๋ยได้อย่างดี
0: เลย
1: คนนี
0: ้
1: ปีน้ำท่วมถ้าคิดเล็กปีสายล้มจอยปีนักๆนะเจ้า
0: เออใช
1: ่ปีแล้วนี่แหละโดนนะเจ้า
0: อ๋อโดนอันนั้นยังไม่ได้ชดเชยเหรอตอนนั้น
1: ได้แล้วเจ้าแต่มันแต่ปีนี
0: ้มาปีนี้ยังไม่ได้นะ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวถ้างั้นใจเย็นๆรออีกนิดนึงนะคะรออีกหน่อยนึงได้ได้น่าจะได้แหละถ้าผู้ใหญ่บ้านรับทราบแล้วก็สำรวจไปแล้ว
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: รวมแล้วเจ
0: ้
1: า
0: เดี๋ยวก็ติดตามจากทางท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านอบต.ได้นะคะคุณป้า
1: เจ้าเจ้าโอ้แม่อายุ70นะโอ้นี่ใจดีโทษทีเจ้า
0: ค่ะแล้วตอนนี้พอไม่ได้ไม่ได้ทำนาตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่เอาแม่เลี้ยงปลาอยู่เจ้า
0: เอาเลี้ยงปลาด้วย
1: อ๋อเลี้ยงปลานิ่งปลานิ่งมันเจ้า
0: โอ้ปลาดินเลี้ยงในบ่อใช่ไหม
1: เจ้า
0: ค่ะขอให้ผลผลิตออกมาดีๆนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณสี่คุณน้องสุขสบายนะเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุยืนยาวเจ้าขอบคุณหลายสิโทจิตโอ้ดีใจ
0: สวัสดีค่ะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า

0: ในส่วนของที่บอกเมื่อสักครู่นะคะนบค.กำลังอยู่ระหว่างขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 69/70 นะคะอย่างที่บอกว่ามีเสียงเรียกร้องจากตัวแทนเกษตรกรว่าให้ปรับวงเงินช่วยเหลือได้แล้วนะก็จะเป็นไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 นะคะอันนี้ก็ต้องรอสรุปก่อนเนาะกำลังเขาเรียกอะไรอะภาษาศัพท์ค็อกค่ะค็อกไม่รู้เมื่อไหร่จะค็อกเสร็จนะคะก็รอก่อนแล้วกันนะยังค็อกไม่เสร็จตอนนี้แต่ว่าเกษตรกรก็เดือดร้อนไปแล้วในหลายพื้นที่นะคะก็ขอให้รู้จะต้องยังไงนะทำใจเย็นๆรอนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกที่เนาะเกษตรกรก็เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงๆเนาะเวลามันจะออกมาก็พร้อมกันบางชนิดเนี่ยระบายไม่ค่อยจะทันเรื่องกินไม่ต้องพูดถึงนะคะโอ้กินไม่ทันจริงๆขายก็ไม่ออกเพราะนี้จะต้องทำยังไงนะคะก็สิ่งดีหน่อยนะคะทางใต้มังคุดก็ยังราคาพอใช้ได้อยู่บางปีเนี่ยเขาไม่เก็บเลยนะคะมันค่าจ้างเก็บไม่ไหวแล้วก็น่าเห็นใจแม่เนาะไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีอยู่คู่หนึ่งนะคะเป็นตายายทั้งคู่เนี่ยไม่มีเงินค่ารถเดินทางกลับบ้านที่สระแก้วต้องมานอนอยู่ที่บริเวณหน้าตึกของโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ2คืนแล้วค่ะคุณยายเทืองอายุ68กับคุณตาลูจีอายุ74ยายเทืองบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นชาวประคำบุรีรัมย์ส่วนสามีเนี่ยคุณตาเป็นชาวนางรองปัจจุบันนี้ไปทำงานแล้วก็พักอยู่ที่สระแก้วน้องดง
1: ครับพี่ตีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
0: คือทั้งคู่เนี่ยตากับยายเนี่ยแกเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลนางรองตั้งแต่วันที่17แล้วนะคะ
1: คือ
0: มารับยาตามนัดเนื่องจากมีโรคประจำตัวกันหลายโรคก็มาพร้อมกันจะได้แบบไม่ต้องเสียค่ารถกันบ่อยนะก็มีทั้งหัวใจไขมันในเลือดความดันสูงโรค

0: แตกหืดและตอนขามาเนี่ยลูกชายให้เงินติดตัวมา400แต่เกือบทั้งหมดต้องเป็นค่าเดินทางมาถึงโรงพยาบาลจากสระแก้วมาที่บุรีรัมย์ทีนี้พอรับยาเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเงินเหลือสำหรับเดินทางกลับบ้านตากับยายก็เลยตัดสินใจนอนรออยู่ตรงหน้าตึกโรงพยาบาลเพราะหวังว่าให้ลูกชายเนี่ยหาวิธีโอนเงินมาให้ค่ารถนะคะระหว่างรอก็ใช้ชีวิตแบบยากลำบากอ่ะทั้งคู่มีเงินติดตัวอยู่25 บาท10 บาทเอาไปซื้อข้าวเหนียวเพื่อแบ่งกันรับประทานโชคดีนะที่มีคนใจบุญมาเอาอาหารมาให้บ้างทำให้กินประทังความหิวไปแกบอกไม่รู้จะไปไหนอ่ะไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านจริงๆก็ได้แต่นอนรออยู่หน้าโรงพยาบาลหวังแต่ว่าให้ลูกหาเงินมาได้แล้วก็เดี๋ยวจะโอนมาให้นะคะจนกระทั่งพลเมืองดีได้สังเกตเห็นตายายเนี่ยที่ทำไมอยู่ตรงนี้จุดนี้ประมาณ2 วันแล้วอ่ะก็เลยเข้าไปถามจึงทราบว่าโอ้ไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านแล้วก็ต้อง อยู่ตรงนี้2 คืนแล้วเกิดความสงสารก็เลยโทรหาตำรวจหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์มาให้การช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ทางกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ก็มอบเงิน500มีผู้ใจบุญสมทบเพิ่มอีกนะคะรวมแล้วเป็น600ก่อนจะนำตายายไปส่งที่สถานีขนส่งที่นางรองเพื่อจัดการเรื่องตั๋วแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดสระแก้วค่ะเนี่ยก็ไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผู้สูงอายุทุกท่านนะคะ60แล้วเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์โดยสารฟรีตามเงื่อนไขคือไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะแต่ว่าสองท่านนี้แกคิดไม่ออกอ่ะจริงไปที่บขสได้ทุกที่นะคะใช้สิทธิ์โดยสารฟรีตามเงื่อนไขได้เลยแล้วก็เก็บเงินเมื่อวันที่600ที่ผู้ใจบุญให้เนี่ยก็เก็บไว้ใช้จ่ายระหว่างเดินทางกลับบ้านได้ค่ะก็สะเทือนใจนะเพราะว่าคนที่เห็นคนแรกก็บอกว่าเนี่ยเอาเงิน10 บาทไปซื้อข้าวเหนียวมาถุงนึงแล้วก็แบ่งเงินกินเพื่อประทังความอยู่ไปก่อน
1: ครับผม
0: อ่ะก็แจ้งนะคะผู้สูงอายุนั้นใช้สิทธิ์โดยสารฟรีได้นะคะของบขส.นะไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะคะ
1: โอ้เนา
0: ะ
1: มีตาขยายเจอแต่นี่มันไม่รู้ว่าพอมันเป็นจังหวัดแบบจังหวัดเล็กเดินทางระหว่างจังหวัดนี้มันมีรถบขส.หรือเปล่านะพี่เนาะน่าจะมีใช่ไหม
0: น่าจะมีระหว่างเมืองอะเนาะแต่ว่ารถที่จะต่อเข้าไปในหมู่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้ญาติเนี่ยมารับค่ะก็คุณตาคุณยายน่าจะถึงบ้านแล้วนะเมื่อคืน
1: ครับผมโอ้นะชีวิตจ้ะไอ้อย่าง
0: นี่แหละ
1: แกทำไมต้องไปหาหมอไกลขนาดนั้นนะฮะ
0: เข้าใจว่าสิทธิ์แกอยู่นี
1: ่โอ
0: ้สิทธิ์ในการรักษาน่าจะอยู่ที่บุรีรัมย
1: ์โอ้ค่ะ
0: ค่ะสระแก้วกับบุรีรัมย์ก็จริงๆถ้าเราขับรถเองอะไม่ได้ไกลมาก
1: ไกลไหมพี่สระแก้ว
0: ไม่ไกลค่ะใช้ถนนเส้น304อ่ะได้ไม่ไกลค่ะไม่ไกลมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูความทุกข์ใจของผู้ปกครองกันบ้างนะครับนี
0: ่
1: สีก็เคยมีหลานเด็กน้อยนะครับเวลาโรงเรียนเขาจะให้ใบทัศนศึกษาเนี่ยเขาจะมีใบมาแล้วพี่นะตามโรงเรียนเขาจะมีใบมาให้ผู้ปกครองเซ็นแล้วก็จะตอบรับใบตอบรับอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปหรือไม่ไปนะครับล่าสุดที่นนทบุรีนะครับมีคุณแม่นะครับพี่มาร้องนะครับบอกว่าลูกเนี่ยป.2นะฮะต้องอดไปทัศนศึกษาเพราะว่ามีใครไม่รู้นะครับมาปลอมลายเซ็นในใบตอบรับนะทำให้ลูกเขาเนี่ยอดไปเลยโอ้นี่เป็นเรื่องนะถึงขนาดไปแจ้งความนะครับเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับปลอมลายเซ็นนี่จะไม่รู้ว่าเพื่อนแกล้งหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ยฮะเมื่อวานนี้คุณแม่นะครับไปที่สภ.บางบัวทองครับ

0: ให้ดำเนินคดีกับคนที่ปลอมลายเซ็นในใบตอบรับเรื่องพานักเรียนไปทั้งทัศนศึกษานะฮะของโรงเรียนลูกเขาเออนะครับก็ลูกเขาเป็นคนเดียวของในห้องนะครับที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษานะครับก็คุณครูเนี่ยนะครับเริ่มจากตอน7โมงเนี่ยคุณครูเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ไปทัศนศึกษานะเนื่องจากใบตอบรับเนี่ยผู้ปกครองบอกไม่อนุญาตนะเออนะครับก็สร้างความงงงวยให้กับเขาเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยให้ครูเนี่ยส่งใบตอบรับมาให้ดูหน่อยนะครับอ้าวปรากฏว่ามีคนเซ็นนะครับชื่อนางสาววรนิษฐาก็คือชื่อของคุณแม่นะครับแต่เขาบอกว่าเอ๊ะไอ้ลายเซ็นนี่มันไม่ใช่ตัวเขา
1: เอ้
0: าไม่ใช่ตัวเขาแถมคำนำหน้ายังเป็นนางสาวอีกเขายิ่งบอกว่าเอ้ยเขาใช้นางนะ
1: ยิ่งงงเลย
0: นางสาวยิ่งงงเลยนะครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็หลังจากรับแจ้งเนี่ยนะครับตัวพ่อแม่เนี่ยก็รีบไปรับลูกนะครับไปถึงโรงเรียนเนี่ยประมาณ7:24คือเพื่อนๆ เขาไปกันหมดแล้วนะครับลูกชายก็นั่งอยู่หน้าโรงเรียนกับรปภ ด้วยอาการซึมเศร้าเสียใจนะไม่ใช่อย่างเงี้ยผมอันนี้พอถึงนี้ผมตั้งนิดเดียวนะว่าแล้วเปลี่ยนเป็นแจ้งเข้าไปตอนที่ครูโทรมาไม่ได้กับพี่สีเนาะ
1: นั่น
0: สมมติว่าใบอนุญาตใบตอบรับเอ้าใบตอบรับอ๋องั้นไม่เข้าใจผิดครูไปเลยครับไปเลยไม่ใช่ลายเซ็นหนูอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงก็ครับก็คุณครูเนี่ยนะครับตัวคุณแม่นะครับได้ไปสอบถามข้อที่จริงกับครูประจำชั้นนะก็ได้คำตอบเพียงว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบต้องตรวจสอบก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ได้ถามเด็กในห้องแล้วนะครับน้องเนี่ยยกมือบอกว่าไม่ไปคุณครูว่าอย่างนั้นนะคุณแม่บอกเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีการสอบถามเด็กแล้วเนี่ยทำไมลูกเขาจะไม่ไปได้ไงเพราะลูกเขาอยากไปลูกเขาแบบว่าเข้านอนแต่เช้าเตรียมตัวมาโรงเรียนเพื่อจะไปทัศนศึกษานะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวนะเตรียมตอนนี้ทางพ่อแม่เนี่ยเตรียมที่จะไปเข้าพบผู้อำนวยการนะครับเพื่อขอคำชี้แจงนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าโรงเรียนไม่มีมาตรการเยียวยาเนี่ยนะครับจะดำเนินทางทางกฎหมายถึงที่สุด
1: คืออะไร
0: แ
1: ปลงเลยนะ
0: วันนี
1: ้แปลกอยู
0: ่มันมีเอ๊ะหลายอย่างนะพี่นะว่าคือเรื่องแค่นี้ไม่น่าถึงขนาดว่าต้องมาแจ้งความกันได้อะ
1: ใช่สิ
0: คือคุณครูก็น่าจะไปไหมคุณแม่ถ้าไปเปลี่ยนใจได้นะ
1: ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่เป็นไร
0: เนี่ยน้องคนเดียวเลยนะน้องก็อยากไปนะถ้ามันไม่ใช่ตกลงเกิดความเข้าใจผิดอะไรตรงไหนอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่คนแต่ง
0: นะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าไปเคลียร์กับทางโรงเรียนแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเย็นนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
1: ค
0: ่ะวันนี้โรงเรียนน่าจะเรียกไปคุยแล้วล่ะเพราะว่าเป็นคดีแล้วอ่ะไปแจ้งความแล้วอ่ะ
1: โอ้
0: นี่เรื่องเคลียร์นะเรื่องแค่นี้เคลียร์กันไม่ได้นะครับโ
1: อ้แปลกมาก
0: ครับผม
1: ไปที่วัดป่าอดุลนิดนึงนะคะวัดป่าอดุลยารามเมื่อวานนี้เจ้าอาวาสท่านพระครูอดุลสารนิเทศบอกว่าขอบคุณพระคุณเจ้าและประชาชนทั่วประเทศที่ส่งพัสดุและสิ่งของมาให้กำลังใจแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังเกิดปัญหาจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านก็เลยของดว่าอย่าส่งพัสดุสิ่งของ

0: มากลัวจะเป็นระเบิดค่ะน้องรุ่ง
1: โอ
0: ้ท่านท่านประกาศเลยว่าเพราะว่าคือตอนนี้ส่งมาเยอะนะก็เลยบอกว่าทางวัดขอความร่วมมือในการงดส่งพัสดุนะคะของงดรับพัสดุระยะนี้ไปก่อนซึ่งไม่ได้เกิดจากการรังเกียจหรือปฏิเสธน้ำใจของประชาชนแต่กังวลว่าหากภายในมีวัตถุระเบิดจะทำอย่างไรมีผู้ต้องทำร้ายอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่ต้องการรับพัสดุต่างๆในช่วงนี้หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงค่อยส่งมาท่านว่าอย่างนั้นนะถ้าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อกลัวไม่รู้ว่าใครต่อใครส่งมาถ้าส่งมาทั้งทั่วประเทศอาจจะมาจะไว้ที่ไหนรับไม่ไหวตอนนี้ไม่ต้องการอะไรขอเพียงกำลังใจพอ
1: โอ้อะไรทำให้แกคิดได้ไปถึงว่าจะเป็นระเบิดส่งมาไม่รู้หรอก
0: ท่านพูดอย่างนี้เลยท่านกลัวใช่แล้วก
1: ็
0: อย่างก่อนหน้านี้เนี่ย
1: โดน
0: เยอะมากว่ากันทั่วทุกสารทิศท่านบอกว่ามีคนส่งอันเนี้ยเอาโซลาร์เซลล์มาให้แต่ว่าวัดนี้มันอยู่ในป่ามันไม่มีแดดทางวัดเคยติดตั้งมาแล้วไอ้โซลาร์เซลล์น่ะมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่มีแดดที่นี่มีแต่ป่าหรือบางคนก็ต้องการเอาต้นไม้มาปลูกแต่เมื่อพื้นที่ไม่มีแดดเนี่ยต้นไม้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตก็เลยขอฝากว่าของดส่งมาก่อนในระยะนี้นะคะเพราะว่าแกบอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนนะแล้วก็ถูกจับไปบ้างแล้วขอบคุณนักข่าวด้วยที่มาช่วยกันดูแลก็ล้อมพื้นที่ไว้พูดตรงๆว่าท่านเจ้าว่าหนูว่าจริงๆเหตุการณ์นี้ขอบคุณนักข่าวเลยนักข่าวเนี่ยสามารถจับโจรได้นะทำให้สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจแต่ถ้าไม่มีตำรวจเฝ้าก็ไม่กล้านอนเหมือนกันส่วนว่าจะไปนอนที่ไหนนั้นท่านบอกว่าไม่ขอเปิดเผย
1: ครับ
0: อยู่ไม่สุขจริงๆนะเนี่ยวัดเนี้ยเนาะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะใช่ก็ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งส่งอะไรมาตอนนี
1: ้ครับผม
0: ไม่เอาร
1: ับรู้เพื่อนผมครับผม
0: วัดก็เดือดร้อนนะเนี่ย
1: คร
0: ับสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ย้ำ

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันศุกร์21สิงหาคมสวัสดีทักทายทุกท่านอีกรอบนึงนะคะท่านทง
1: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันศุกร์สบายสบายแล้วพี่นะช่วงนี
0: ้สดใสก็บางพื้นที่ก็ฝนตกนะคะบางจุดก็

0: ไม่มีฝนเนาะก็แล้วแต่
1: ครับ
0: นะคะ
1: เห็นที่ที่น่านเนี่ยในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับก็กำลังรอให้น้ำลงอยู่เนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้สูงเท่าปีที่แล้วนะครับ

0: โรงแรมตึกชงตึกแถวเลยที่เอากระสอบทรายมากั้นนุนสูงๆไว้เนี่ยนะก็เมื่อคืนเนี่ยน้ำที่ถนนก็เริ่มแห้งหมดละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต้องถือว่ายังพอมีบ้างแต่ว่าไม่ได้น้ำไม่ได้สูงนะครับน้ำเนี่ยประมาณยังไม่เกินฟุตบาท
1: ยังสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับทราบกันแล้วนะคะผลชันสูตรการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์นะคะศิลปินนักแสดงพิธีกรที่นอนหลับไปเฉยๆที่เบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็สุดท้ายก็ต้องไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชกันนะคะก็ออกมาช่วงสายของเมื่อวานเขาสรุปคือหัวใจนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หลอดเลือดหัวใจตีบ3เส้นใช่ไหมฮะโอ้โห
1: 3เส้นเลย
0: ครับผม
1: นะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่มีอาการนะหัวใจเนี่ยไม่มีอาการมาก่อนบางคนนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคอื่นๆก็ไปหาหมอปกติขนาดบางคนก็บอกว่าเคยตรวจไอ้พวกขึ้นไฟฟ้าก็อาจจะแบบตรวจที่ไม่ลึกมากก็ไม่เจอนะคะ
0: อ
1: ันนี้ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแบบลึกๆถึงจะน่าจะเจอนะคะ
0: ใช
1: ่แต่ว่า
0: ครับ
1: หนักเลยนะคะพอเนี่ยถึงเขาจะไปก็ไปเลยเนาะ
0: ครับคือถ้าฟังจากที่เพื่อนสนิทอย่างพี่เดียวพูดบอกนะว่าพี่เลเนี่ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์มาเกือบ30ปีแล้วนะพี
1: ่โอ
0: ้แต่แกเป็นคนที่กินน้ำเปล่าน้อยมาก
1: ใช่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ดื่มน้ำเปล่า
0: น้ำที่ดื่มในชีวิตประจำวันคือพวกน้ำอัดลมที่เป็นประเภทซีโร่อย่างนั้นอ่
1: ะ
0: ดื่มแทนน้ำเปล่าอ่ะนะกินอย่างนั้นประจำกินอาหารแปรรูปซื้ออาหารในร้านสะดวกซื้อไม่ค่อยกินข้าวกินเบเกอรี่กินขนมปังนะครับแล้วที่สำคัญก็อาจจะชีวิตเป็นนักเดินทางอ่ะนะครับพี่เรือพุทธบอกก็นอนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย
1: คือแกกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะนักเดินทาง
0: แต่ไม่ได้คือให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพแบบเป็นลำดับท้ายๆอ่ะเนาะอาจจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเรื่องงานเรื่องเนี่ยแหละทำรายการอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช้ชีวิตมากกว่าเนาะอาจจะไม่ได้ดูแลชีวิตแต่ว่าใช้ชีวิตครับผม
1: ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเวลาแกไปออกรายการไหนแกก็พูดบ่อยนะไอ้เรื่องนี้ว่าอายุจะไม่คือแบบจะอยู่ไม่นานจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นคนที่ตรงกับชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่วัยรุ่นน่ะ
0: ครับผม
1: แกก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยนะคะประมาณ 2-3 รายการน่ะพูดถึงเรื่องว่าชีวิตเรามันจะอยู่ไม่นานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ ก็จะพูดบ่อยค่ะ
0: เมื่อวาน
1: นี้ที่วัดยางพระอารามหลวงนะคะวัดยางนี่อยู่แถวอ่อนนุชเหรอคะนี่เพิ่งเราก็เพิ่งรู้จักนะวัดนี้
0: อ่อนนุชครับพี่อ่อนนุช23นะครับเป็นพระอารามหลวงด้วยนะพี่เมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปตอนเย็นมานะพี่ไปร่วมทำข่าวด้วยนะครับ
1: โอ้ค่ะเพิ่งรู้ว่าวัดยางอยู่แถวอ่อนนุช
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนในแวดวงบันเทิงนะครับเดินทางมาร่วมนี่แหละส่งนะครับพี่เรย์กัน
1: เป็นครั้งสุดท้ายเยอะมากเนาะ
0: ใช่ใช่ธรรมดาคันที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้เจอนะฮะมาการนะก็มาร่วมกันเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นเก่าๆที่เล่นละครเล่นอะไรเขาเล่นภาพยนตร์ของเขานะครับมี เพื่อนคุปโอเข้ามานะพี่แล้วภาพยนตร์เรื่องโอเลเก

0: ผิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: มาหมดเลยคุณทาทาคุณหลิวคุณชาคริตคุณอ้นศรีพันธ์นะครับแล้วก็ผู้กับอย่างพี่โยพินโยรู้ธรรม
1: ค่ะ
0: ก็มาร่วมส่งเพื่อนรักคนนี้นะฮะ
1: มากันหมดนะคะ
0: ครับก็ภายในงานเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศนะครับก็จัดด้วยดอกไม้นะครับสีส้มนะซึ่งเป็นสีที่พี่เลเนี่ยชอบนะครับจัดดอกไม้นะเป็นโทนสีส้มหมดเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทนะครับก็นี่แหละทยอยเดินทางมากันเต็มศาลาวัดไปหมดเลยนะครับหนึ่งในคนที่เคยทำงานร่วมกับพี่เลนะครับก็คือคุณพินโยรู้ธรรมเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการทีนทอล์กนะครับแล้วก็เป็นผู้กับภาพยนตร์เรื่องโอนิเกทีฟด้วยนะครับนะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคุณเรเนี่ยเขาเป็น VJ แล้วก็เห็นศักยภาพว่าเออเป็นนักกีฬาด้วยนะก็เลยอยากจะให้มาทำรายการที่อะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นหน่อยนะครับก็ดีแหละนะได้เห็นคุณเรทำทีนทอล์กเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นไอดอลให้กับวัยรุ่นในสมัยนั้นเลยนะพี่นะคือเด็กสยามเมื่อยุคเด็กสยามเนี่ยนะต้องนะรู้จักทีนทอล์กเป็นอย่างดีนะครับก็พี่โอบอกว่าก็ภูมิใจในตัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วล่ะนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้กับคนมาตั้งแต่เข้าวงการเป็นพิธีกรจนผันตัวเองไปทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะก็เป็นไอดอลให้กับผู้คนมาโดยตลอดนะฮะก็เสียดายเขาบอกว่ายอมรับว่าช็อกเลยนะครับเพิ่งจะคุยกันเองว่าเฮ้ยเราน่าจะต้องอยู่ให้จนคนมันเรียกเราว่าลุงกันไปเลยนะก็เสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับพี่โยบอกว่ามันก็เป็นสัจธรรมแหละนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะก็พยายามทำใจแล้วก็มีสตินะครับแล้วก็ยอมรับว่าพี่เลจากไปแล้วจริงๆพี่โยบอกนะครับเพราะจริงๆนะพี่โยบอกว่าพี่เลเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแต่เรื่องสนุกๆตั้งแต่เขาอายุ17อ่ะเขาทำเรื่องสนุกในชีวิตตลอดจนกระทั่งเนี่ยจนถึงก่อนเขาจากไปเนี่ยเขาก็ยังทำอะไรที่เป็นเรื่องสนุกๆเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่มายืนยันนะว่าเน
1: า
0: ะ
1: แต่คนก็บอกน่าเสียดาย
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แหละการตรวจสุขภาพการดูแลอะไรอย่างนี้เนาะว่าจะต้องยังไงคือฟังจากภรรยาเขาพูดเขาบอกว่าคุณเรเนี่ยไม่ชอบไปหาหมอเขาจะไม่หาหมอเลยหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่าไม่คือท่านป่วยอ่ะก็ซื้อยากินเองเลยประมาณนี้เขาจะไม่หาหมอไม่อะไรก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีรอยโรคสัญญาณของโรคอะไรอยู่ประมาณนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ถ้าฟังจากเพื่อนๆหลายคนที่เคยร่วมงานกูว่าใกล้ชิดเขาบอกว่าที่สังเกตเห็นเหมือนกันนะว่าเหมือนกับเขามีอาการเหนื่อยง่ายอ่ะเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยในตอนแรกคิดว่าอ๋อพักผ่อนไม่เพียงพอแต่เคยเตือนให้ไปตรวจสุขภาพอย่างเดียวพุทธเนี่ยบอกเคยเตือนนะว่าไปตรวจสุขภาพหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังก็ไม่ได้เตือนแบบจริงจังอ่ะเนาะนะคะอย่างภรรยาบอกว่าเลยค่อนข้างจะดื้อไม่ชอบหาหมอนะคะกลัวหมอนั่นแหละแม้ว่าจะมีการเจ็บป่วยก็ไม่ยอมไปตรวจโรงพยาบาลมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยาต้องบังคับถึงยอมไปนี่ค่ะก็ภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงนี่ทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะโดยในบางกรณีผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีความทรมานหรือว่าเจ็บปวดเหมือนกับเรเนี่ยตำรวจเอากล้องมาเปิดดูนะคะเขาเรียกว่าจากไปสงบจริงๆ

0: ครับ
1: คือเหมือนกับว่าเขาลงมาดูทีวีแล้วก็นอนบนโซฟาแล้วก็ประมาณกำลังหาท่านอนที่มันสบายที่สุดอะขยับยุกยิกนิดหน่อยหลังจากนั้นพอเที่ยงคืนประมาณ10นาทีก็ไปเลยอะ
0: อ
1: ันนี้ก็เรียกว่าจากไปอย่างสงบจริงๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแบบหลายคนเมื่อวานนี้เห็นในเม้นต์นะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะตายเนี่ยขอให้ตายแบบนี
0: ้อ๋อไม่ทรมานนี่ใช่ไหมพี
1: ่ไม่ทรมาน
0: คนเราไม่อยากทรมานนะ
1: ไม่ทรมานถ้าสมมตินะถึงเวลาแล้วอ่ะนะคะไม่ตายแบบนั้นก็มันเลือกไม่ได้หรอกเนาะว่าไหม
0: ครับ
1: บางทีนะคะมันเลือกไม่ได้ในช่วงระหว่างที่เราเลือกไม่ได้แล้วก็มันดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้โลกมีคนเป็นห่วงแม่เลยพี่เบิร์ด
0: ครับ
1: ก็เห็นบอกว่ามีคนเห็นพี่เบิร์ดคือเหมือนกับประมาณว่ามีคนพยุงเดินอ่ะเป็นแฟนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าพี่เบิร์ดป่วยเหรอเป็นอะไรหรือยังไงนะคะตอนที่วันไปเลือกตั้งอ่ะพี่เบิร์ดก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่นะคะแต่ล่าสุดนั้นบอกว่ามีภาพออกมาว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมีคนคอยช่วยพยุงขณะเดินอยู่ตลอดก็มีความกดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยแต่บางคนบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกว่าพี่เบิร์ด60กว่าแล้ว
0: โอ้ครับ
1: แต่คนใกล้ชิดก็อาจจะมีพยุงบ้างอะไรอย่างนี
0: ้
1: ค่ะแค่เห็นภาพนะเนี้ย
2: วันนี้แกออกมาทำออกมาหรือเป็นภาพเดิมไปดูนะ
1: ภาพล่าสุดที่มีการแชร์วิดีโอของพี่เบิร์ดตอนที่กำลังเดินทักทายแฟนคลับว่าชาวเน็ตสังเกตเห็นท่าทางการเดินดูไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อนจนเกิดกระแสความห่วงใยว่าไอ้พี่เบิร์ดในวัย68เนี่ยเป็นอย่างนี้หรอหรือยังไงหลายคนมองว่าน่าจะเหนื่อยจากการทุ่มเทเล่นคอนเสิร์ตรอบใหญ่นะคะวันหนึ่งสองสามรอบอ่ะจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณ
0: หรือ
1: เปล่า
0: เนาะ
2: เพราะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญจริงนะคุณผู้ฟังปีนึงเนี่ยอย่างน้อยไปตรวจสักครั้งก็ยังดีนะ
1: ตรวจสักครั้งก็ยังดีตรวจเลือดตรวจหัวใจเนาะ
0: จริงๆเมื่อวานนี้ในวงการบันเทิงก็สูญเสียอีกท่านหนึ่งนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเขาพูดกันที่วัดนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะจนมาเห็นหน้าคุณผู้ฟังก็น่าจะเหมือนกันนะถ้าเกิดบอกว่าเป็นตำนานดาวร้ายผมขาวนะวิจิตรยุติยง
1: นึกหน้าไม่ออกหรอกถ้าบอกชื่อ
0: หน้าไม่ออกแต่ถ้าเห็นแล้วอ๋อเลยพี่ในข่าวสดลงเนี่ยนะฮะเห็นหน้าท่านแล้วอ๋อเลยนะครับก็ท่านจากไปในวัย84ปีนะครับเข้ารับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมา11วันนะฮะก็ช่วยโรคชรานะครับก็เห็นบอกว่าแกหมดสตินะครับหมดลมหายใจไปเนี่ยแหละเช้าวันพฤหัสเช้าเมื่อวานนี้นะฮะโอ้ครอบครัวก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งกำหนดอีกนะครับเรื่องของพิธีให้ทราบนะครับก็สิ่งที่ถ้าเห็นหน้านะเนี่ยรับรองว่า
1: ร้องอ๋อเลยใช่
0: ร้องอ๋อเลยพี่สีร้องอ๋อแน่นอน
1: ร้องอ๋อเลยใช
0: ่
1: ก็หลายเรื่องมากคนนี้เนาะเป็นนักแสดงต
0: ั
1: วประกอบที่แบบโอ้โหเล่นถึงบทถึงบาทแสดงได้น่าเกลียดน่ากลัวมันใกล้แก
0: นี่ถ้าเป็นบทแบบอะไรแบบหมอผีเป็นแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยแนวเนี้ยนะเรื่องแบบอะไรดีรับที่รับหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ดูสายตาแกนะดูเป็นคนแบบว่าคนร้ายอ่ะแล้วแกแสดงถึงบทมากนะคนเนี้ย
0: ใ

0: โอ้โห
1: ก็จากไป
0: 80กว่าแล้วเหรอดูไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เนาะ84แล้วพี่ก็เราดูละครกันเล่นตั้งแต่เราเด็กๆนะ
0: ทั้งละครทั้งหนังเนี่ยคนเนี้ยเล่นเยอะมาก
1: ครับ
0: โอ้โหลิซ่ากันนิดนึงนะคะกระแสชีดาก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากมีเขาบอกว่ามีโมเมนต์น่ารักจากฝั่งฮอลลีวูดเมื่อนักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย22เจ้าของบทเมาคลีจากภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book นะคะของดิสนีย์ออกตัวชัดเลยว่าคนนี้เป็นแฟนคลับของเนเน่สาวไทยวัย16จากภูเก็ตนะคะก็คือนิวเซที่นะคะนี่หล่อเลยเขาก็คือตอนนี้เขาบอกว่าในคนไทยในลอสแอนเจลิสเนี่ยที่ทำงานขับรถอูเบอร์นะคะไปติดโปสเตอร์เชียร์เนเน่ไว้ในรถแล้วก็ได้รับนักแสดงคนนี้เป็นผู้โดยสารปรากฏว่าเขาก็รู้จักและชื่นชอบเนเน่เหมือนกันพูดถึงความสามารถของเนเน่ด้วยความชื่นชมพร้อมประกาศว่าจะร่วมโหวตให้เธอในการแข่งขันรอบไลฟ์โชว์ด้วยในวันที่25เนี่ยค่ะน้องดงโอ้โหแล้วคนขับอูเบอร์ที่เป็นคนไทยก็ถ่ายคลิปมาพากันปื้มใหญ่เลยเพราะว่างานนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยที่ส่งแรงเชียร์เนาะแต่ว่านักแสดงฮอลลีวูดคนเนี้ยก็อีกหนึ่งเสียงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนเน่ก็เดินหน้านะคะกำลังซ้อมอย่างหนักแล้วก็แฟนๆก็เตรียมรวมพลังส่งแรงโหวตให้กับเนเน่ได้ไปต่อบนเวทีระดับโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลายคนรู้อะไรรู้ไหมรู้ว่าเนเน่จะหยิบเพลงไหนมาเล่นบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: คือมันมีความหมายตรงที่ว่ามันต้องเล่นทั้งเล่นทั้งเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ร้องด้วยอ่ะนี่แหละ
1: เนาะคือคาแรคเตอร์เขาเนี่ยแนวแบบว่าเพลงแบบเพลงร็อกยุคก่อนๆแล้วนะฝรั่งเขาก็คาดหวังกันนะรอฟังแบบเสียงกีตาร์เสียงลิสกีตาร์แบบบาดใจอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: เป็นแฟนเขาก็คนต่างชาตินะเขาก็แอบลุ้นแอบเชียร์ไปด้วยเอ๊จะได้ฟังเพลงเก่าๆคลาสสิกขนาดไหนนะเป็นวงร็อกอ่ะ
0: แบบเด็กวัยแค่นี้ก็เห็นบอกว่าเป็นตัวติงนะคะออร่าตัวติงจริงๆนะคะสำหรับเนเน่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสาวร็อกเต็มตัวแล้วเนาะเวลาเธอแต่งชุดเดินทางก็ดูแบบแต่งตัวเป็นร็อกแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ไปถึงสนามบินที่ลอสแอนเจลิสนะคะปรากฏว่ารายการต้อนรับแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมส่งรถหรูมารับถึงสนามบินนะคะก็บอกว่าแฟนคลับแซวว่าสมกับการเป็นหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันปีนี้จริงๆเลยนี่ค่ะส่งรถมารับเลยเหรอต้องก็ก็เตรียมส่งกำลังใจกันนะคะรอบไลฟ์โชว์25สิงหาคมนี้ไอ้ตรงกับเวลาบ้านเรา4โมงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจเลย
0: ค่ะน่าจะเช้าๆเลยเนาะ
1: ครับเดี๋ยวก็มีคลิปมีอะไรออกมาให้ดูแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: รอดูรอเชียร์ก็ได้ตามเชียร์ก็ได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: กีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬานะครับก็เตรียมลงเตะนัดชิงกันแล้วครับพรุ่งนี้แล้วนะครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสรุปได้ดูฟรีจริงๆด้วยพี
0: ่โอ้
1: ฟุตบอลไทยนะฮะเห็นล่าสุดเนี่ยทรูเขาออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขายอมให้ดูฟรีแล้วนะครับเพราะว่าย
0: อมแล้วนะ
1: หลังจากที่มาดามแป้งโทรไปขอพี
0: ่ค่ะ
1: นะฮะเขาบอกว่ามีเนี่ยอยู่กับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับอยากจะขอให้คนไทยได้ดูฟุตบอลนัดชิงแบบฟรีนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยทูก็จัดให้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องโหลดแล้วก็ดูผ่านแอปนะพี
0: ่โอ้
1: จะไม่ได้มีฟรีทีวีแบบช่องปกติทั่วไปถ่ายอ่ะแต่ว่าถ้าโหลดแอปดูผ่านแอปช่อง True Now อ่ะนะถึงจะได้ดูนะครับแต่ไม่ต้องเสียเติมหรือต้องเสียรายเดือน199 บาทดู
0: ค่ะ
1: ก็เห็นทางทูบอกว่าเดี๋ยวจะมีการชดเชย

0: เลยให้กับคนที่จ่ายไปแล้วนะอาจจะให้ดูฟรีในอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีมาตรการในการเยียวยาตรงนี้ออกไปนะครับสำหรับคนที่นะคนที่เขาก็ในเม้นเนี่ยเห็นไหมเป็นไปตามคาดเลยว่าคนที่จ่ายเงินไปแล้วก็เม้นอ้าวแล้วผมจ่ายไปแล้วล่ะ
1: ร้อยเจ้าเก้าใช่ไหม
0: ร้อยเจ้าเก้าบางคนบอกอ้าวก็จ่ายไปแล้วก็ได้ดูนัดก่อนหน้านี้ไงแต่คนไทยไม่คนอื่นไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพอมาได้ดูฟรีคนก็จะรู้สึกว่าแล้วเราเสียเงินทำไมปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ก็
1: แบ่งปันถือว่าคุณก็ได้แบ่งปันให้คนอื่
0: น
1: ได้ดูชมด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: เป็นไหมค่ะ
0: ก็พรุ่งนี้สองทุ่มนะครับพรุ่งนี้สองทุ
1: ่
0: ม
1: ค่ะ
0: ฟุตบอลไทยรอเชียร์กันนะครับต้องดูนะพี่ว่าพอถึงแมตช์ชิงแล้วกระแสจะกลับมาไหมคือต้องยอมรับว่าปีนี้บอลไทยค่อนข้างเงียบนะ
1: ค
0: ่อนข้างเงียบ
1: เงียบจริง
0: เนาะเดี๋ยวรอดูกัน
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสถิติแห่งชาติหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการจัดงานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะประจำปีพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือนะคะภายใต้แนวคิด Thailand Digital Center for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมนาประชากรณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเอกพงษ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลข้อมูลสัมมนาประชากรและเคหะประจำปีพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติผ่านแนวคิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ค่ะอันนี้ก็สำหรับภาคเหนือก็มีการแถลงกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะน้องดง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะก็เวลามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศก็ให้ความร่วมมือด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: เขาจะไปสัมมโนตามบ้านนี่แหละค่ะ
0: ครับหวังไว้ครับพาไปดูผลงานของตำรวจสอบสวนกลางสักนิดหนึ่งนะครับพี่ตีนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาโทรศัพท์ไปแจ้งเบาะแสนะว่าเนี่ยโอ้นะมาดูบ้านหลังนี้หน่อยเนี่ยนะครับเป็นเขาเนี่ยแอบเหมือนกับพกปืนไว้อยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็ถ้าพกปืนตลอดเวลานี่ถือว่าเป็นคนน่ากลัวไหมถ้าข้างบ้านเราพกปืนตลอดเวลาหรือว่าคนในออฟฟิศเราพกปืนตลอดเวลานี่เราจะกลัวเขาไหมแต่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรแล้วนะ
1: ถือปืนอยู่ในมือตลอดนี่หรอเหมือนถือมือถืออย่างนี้หรออ
0: าจจะพกไว้ในย่ามเพื่อรู้แบบนี้เนี่ยไว้ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะเป็นเคสหรือเปล่าเป็นเคสมือถือเหมือนทับพกวันนั้นหรือเปล่า

0: เออแล้วถามว่าเออเราคือเคสเนี้ยผมกำลังสงสัยว่าเขาโทรสายแจ้งตำรวจเนี่ยด้วยความกลัวเนี่ยเออเขาแล้วถ้าเป็นเราจะกลัวไหมเขาไม่มาทำอะไรเราอ่ะ
1: กลัวดิ
0: ก็
1: คนอะไรถือปืนตลอด
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: เออใช่
0: เป็นเรื่องปกติถ้าคนจะโทรแจ้งกันใช่ไหมนี่ฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้นะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะนายตะอายุ27ปีนะฮะเป็นชาวอำเภอน้ำหนาวนะครับที่เพชรบูรณ์นี่แหละนะมีหมายติดตัวนะครับก็คือโดนข้อหากระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนนะครับไว้ในครอบครองนะตามหมายจับเลยนะครับก็การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนนะครับ1386เออปกติไม่ค่อยเห็นนะสายด่วน1386ที่หน่วยงานไหนเนี่ยนะครับเขาแจ้งไปละนะครับว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยมามั่วสุมมีการลักลอบขายยามีอะไรแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านก็คือเขาเนี่ยพกปืนอยู่ตลอดเวลาเออนะครับเจ้าหน้าที่ก็ในช่วงนี้เนาะถ้ามีเบาะแสอะไรมาเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องเข้มงวดตรวจขันพิเศษนะครับก็เลยไปจับกลุ่มแล้วก็จริงๆด้วยเจอปืนลูกซองยาวนะครับ1กระบอกกระสุนอีก8นัดซุกซ่อนอยู่ในย่ามกระสอบเป็นเหมือนย่ามกระสอบปุ๋ยอะถุงปุ๋ยนะครับแล้วเขาก็แขวนไว้อยู่ที่ปลายเตียงเลยนะพร้อมหยิบอะพูดง่าย
1: พร้อมยิงอะเออ
0: พร้อม
1: ใครแบบมารุมร่ามก็จะยิงเหรอแล้วเขามีอาชีพอะไรอะ
0: ก็เขาอยู่บ้านเฉยเขาคือเขามีนี่เรื่องพี่มีเรื่องของค้ายาเสพติดด้วย
1: โอ้
0: ค้ายาเสพติดด้วยนะครับ
1: ก็
0: เลยคุมตัวไปนะครับคุมตัวไปตรวจสอบนะเพราะว่าก็มีแต่รับแจ้งมาน่ะเออนะครับ
1: อ
0: ย่างนี้พกปืนก็ไม่ได้นะชาวบ้านเขาหวาดกลัวไปหมดนะ
1: ใช่
0: เออครับผ
1: ม
0: ถามว่าปืนเอามาจากไหนเขาบอกว่าเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านใกล้เคียงกันนี่แหละมาพูดคุยกันแล้วก็ถูกคอเสนอขายให้เขา 3,500 เขาก็ซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าอย่างนั้นนะ
1: เขาก็รับซื้อไว้
0: เขารับซื้อไว้นะครับยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงแต่ไม่ได้เป็นคนจำหน่ายนะฮะส่วนปืนก็มีแค่พกไว้เฉยๆเพราะเป็นคนชอบปืนโอ้โหนะก็ไม่ได้นะมันจะมาพกปืนอะไรแบบนี้นะครับแล้วคนชาวบ้านเขาเห็นเขากลัวกันนะอย่างที่เมื่อกี้เราถามไปว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้มาทำอะไรเราหรอกไม่ได้เป็นคนหาเรื่องอะไรด้วยนะแต่เรารู้ว่าคนนี้พกปืนตลอดเวลาเราจะกลัวเขาไหมล่ะ
1: กลัว
0: จะกลัวแจ้งตำรวจผมก็แจ้งตำรวจเคสนี้นะครับ
1: คนอะไรพกตลอดเวลาเนาะมันก็พร้อมที่จะนี่แหละ
0: ครับผม
1: ค่ะน่ากลัวอยู่มาดูเรื่องของกทม.ชนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีการสั่ง50สำนักงานเขตนะคะเช็คย้อนหลังไป10ปีเลยค่ะเกินด้วยกรณีต่างด้าวสวมสิทธิ์ใบสีชมพูค่ะน้องรุ่งก็คือไปจะมีการตรวจสอบในทะเบียนราษฎรปรากฏว่ามีการย้ายเข้านะคะของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7นะคะโดยมิชอบเขาบอกว่ามีหลายรายนี่ค่ะบัตรสีชมพูก็คือเรารู้กันว่าเป็นบัตรต่างด้าวนั่นแหละไม่ใช่บัตรประชาชนสำหรับคนทั่วไปเนาะแล้วพบว่ามันมีกระบวนการอาจจะเป็นรูปแบบของการทำแบบไม่ถูกต้องอ่ะมีหลายลักษณะเนาะที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะแล้วมาเดี๋ยวนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมมาคลอดลูกในประเทศไทยตอนนี้ปัญหาคือหลายจังหวัดในโรงพยาบาลมีแต่ต่างด้าวมาคลอดลูกอ่ะไม่มีคนไทยคลอดกันเลย
0: โอ้
1: เนี่ยอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าโอ้มีแต่คนต่างประเทศมาคลอดลูกกันเต็มเลยคนไทยยังไม่คลอดก็อยากจะให้คลอดอยู
0: ่
1: เออเราอยากเพิ่มประชากรนะคะ
0: ครับ

0: ทีนี้ในอดีตก็เพราะต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยพอคลอดลูกในไทยแล้วเนี่ยเดินทางกลับประเทศของตัวเองแต่เอกสารการเกิดยังคงมีชื่อลูกอยู่จากนั้นก็นำข้อมูลของใครก็ไม่รู้มาสวมสิทธิ์เพื่อย้ายเข้าสู่ทะเบียนบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเอาไปประกอบขอจดทะเบียนหรือจัดทำเอกสารให้มีสถานะเหมือนเป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจจะมีแบบอื่นๆด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับการย้ายคนจากทะเบียนบ้านกลางเข้าสู่ทะเบียนบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานใช่ไหมนะคะเพราะนั้นตอนนี้มีข้อสังเกตบางอย่างที่มีลักษณะผิดปกติโดยเฉพาะในพื้นที่เขตดินแดงค่ะน้องรุ่งมีบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีคนย้ายเข้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ประมาณ45คนบ้านหลังเดียวนะเออทะเบียนบ้านใบเดียวอ่ะมีคนอยู่45คนอันนี้ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่ามาอยู่เพื่ออะไรบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะย้ายเข้ามา45คนนี่คือผู้ว่าเป็นคนเปิดเผยเองนะว่าบ้านหลังนึงในพื้นที่ดินแดงเจอแล้วตอนนี้ค่ะดังนั้นณขณะนี้ขอให้ทุกเขตตรวจสอบย้อนหลังในพื้นที่อื่นด้วยนะคะว่ามีลักษณะเดียวกันแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็แจ้งรายงานให้ทราบภายในวันนี้ค่ะ21สิงหาคมจากเดิมให้แจ้งภายในวันที่1กันยายนแต่ว่าดูแล้วมันไม่ทันการผู้ว่าบอกเอาภายในวันนี้เลยละกัน21สิงหาคมย้อนหลังไปมากกว่า10ปีก็ดีเพื่อค้นหาความผิดปกติในลักษณะเดียวกันให้ได้ค่ะ
1: โอ้แต่เนี่ยจะเป็นที่มาให้เจ้าหน้าที่เขตคนหนึ่งโดนสั่งให้ออกจากราชการนะเขตดินแดงนะ
0: ใช่ไหมเออแล้วคิดดูนะบ้านหลังนี้เขาบอกว่าพื้นที่บ้านอ่ะ40ตารางเมตรเองนะแต่มีคนอยู่ในทะเบียนบ้านของเขาถึง45คนมันปกติเหรอ
1: เออครับ
0: นี่ค่ะก็อาจจะมีช่องโหว่บางประการที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วมีอำนาจบางส่วนอาจจะกระจุกตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนอันนี้แหละทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้นะคะหรือว่าใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะที่ท่านผู้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้คืออาจจะไปโยงกับลูกทิศพ่อทิศแม่ทิศอะไรเงี้ยเออหรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ที่เขตดินแดงนะไม่ใช่มณฑลห้วยขวางเนาะอยู่ใกล้กัน
1: ต่างดาวนะเออครับผม
0: เออค่ะเนาะเราฟังเพลงสดกันก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: New Farwich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farwich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: นเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: โอ้ได้ลาแล้วค่ะ
4: ครับผม
3: ไม่ค่ะค่ะนะฝากทิ้งท้ายก็ได
4: ้นิดเดียวแล้วกันนะพี่สีก็มีคุณยายอายุ59นะครับวันนี้อยากจะเตือนภัยนะผมรู้ฟังทุกท่านนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยเจอท่อเนี่ยนะเดินข้ามได้ข้ามนะเพราะว่าบางทีเห็นอ้าวมันมีฝาอยู่มันมีเหล็กอยู่นี่นะฮะทะลุลงไปได้นะเนี่ยเมื่อวานคุณยายที่สระบุรีนะครับเหยียบลงไปเนี่ยนะถึงเข่าพี่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิ